0: ค่ะ
1: โดยเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องมีการลงทะเบียน
0: ตามวันเวลาที่กำหนดเดิม
1: นี่ไงแล้วว่ายังไงต่อ
0: แล้วเพราะเหตุใดปลัดแรงงานในฐานะประธานการเลือกตั้งถึงกลับเซ็นฉับเพื่อเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอย่างไม่มีกำหนดและรัฐมนตรีแรงงานซึ่งท่านเองก็มาจากการเลือกตั้งของสภาผู้แทนราษฎรก็น่าจะต้องเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งทำไมถึงเห็นดีเห็นงามกับวิธีการแก้ปัญหาของประกันสังคม
1: จะมาอ้างคำสั่งศาลได้อย่างไร
0: ก็ศาลยังบอกให้เลือกตั้งวันเดิมเลย
1: เธอระบุว่าแบบนี้เรียกว่าฉวยโอกาส
0: มีคนอยากล้มอยากเลื่อนเลือกตั้งอยู่แล้วหรือเปล่าเลยใช้โอกาสนี้อ้างแล้วก็เลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดซะเลย
1: ก็ขนาดศาลบอกไม่ต้องเลื่อนเลือกตั้งก็ยังจะเลื่อนก่อนที่เธอจะระบุสิ่งที่รัฐมนตรีแรงงานควรทำ
0: ถ้าเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจริงๆก็คือประกาศเลยว่าจะใช้ระเบียบเดิมแต่แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนสำนักงานประกันสังคมดำเนินการลงทะเบียนให้ไปเลยเลือกตามเขตที่ตั้งของบริษัทถ้าแก้ปัญหาแบบนี้หน่วยเลือกตั้งมันก็จะมีเท่าเดิมเพิ่มเติมแค่ผลิตบัตรกับเพิ่มบุคลากร
1: ใช้ระเบียบเดิมแล้วทุกคนมีสิทธิ์และเป็นตามคำทุเลาของศาลด้วยไม่ใช้เรื่องการลงทะเบียน
0: ค่ะ
1: แต่ประกันสังคมกระทรวงแรงงานกับเลือก
0: ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปแบบไม่มีกำหนด
1: นี่ฮะเธอทิ้งท้ายไว้ยังไง
0: บอกจะแก้ด้วยวิธีไหนอ่ะมันก็มีวิธีดีอื่นๆนอกเหนือจากการเลือกตั้งแน่ๆค่ะนอกเหนือจากการเลื่อนการเลือกตั้งแน
1: ่ๆ
0: บอกได้กลิ่นตุๆเหมือนกลุ่มคนไม่อยากเลือกตั้งประกันสังคมแผลงฤทธิ์อีกแล้วนะ
1: ก็จะนี่หรือยังไงจริงๆเนี่ย27กันยาวันนี้ยังอยู่กรกฎาคมอยู่เลย28
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เวลาอีกต้องสิงหากันยา2เดือนน่ะ
0: ค่ะ
1: ทำไมถึงตัดสินใจชะลอไปเลยอย่างที่ว่าเนี่ยนะหรืออย่างน้อยได้อุทธรณ์มั้ยหรือไม่ประการใดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเดี๋ยวตามกันดูก็จะสอดคล้องกับที่คุณศาสตร์สวัสดิ์คุ้มครองส.ส.ชลบุรีพรรคประชาชนโพสต์เรื่องนี้บอกว่าการชะลอการเลือกตั้งไม่ควรจะจบลงแค่การประกาศเลื่อนก่อนจะไล่เรียงเหตุผลซึ่งส่วนหนึ่งก็ไปสอดคล้องกับที่คุณรัชนกบอกนี่แหละท่านผู้ชมนั่นก็คือเรียกร้องให้กรรมการเกิดเลือกตั้งและประกาศกระทรวงแรงงานเร่งพิจารณาใช้สิทธิ์อุทธรณ์และเปิดเผยสาธารณะว่าจะทำอย่างไรขณะเดียวกันเรื่องที่ไม่ควรถูกทำให้เหลือเพียงคำว่าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วจบเพราะผู้ประกันตน
0: มีสิทธิ์จะได้รับคำตอบว่าหน่วยงานจะใช้ช่องทางตามกฎหมายอย่างไรจะรักษากำหนดการได้เพียงใดและจะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงได้อย่างไร
1: คุณศาสวัสดิ์ระบุว่าระหว่างนี้แทนที่จะชะลอควรจะเตรียมดำเนินการเตรียมการเลือกตั้งเตรียมการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาอย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นเอามุมหนึ่งเท่าเถียงตอนแรกศาลสั่งทุเลาไม่ให้บังคับใช้เรื่องการต้องลงทะเบียนก่อนเราก็คิดว่าก็ศาลสั่งและตอนนี้ลงทะเบียนไปแล้วก็ชะลอไปก่อน
0: ค่ะ
1: แต่พอดูรายละเอียดของคำสั่งศาลกลายเป็นว่าจริงศาลบอกเลยเลือกตั้งวันเดิมนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: บัญชีรายชื่อก็มีอยู่แล้ว
0: ใช่สามารถจัดการเลือกตั้งตามกำหนดวันเวลาที่กำหนดได้
1: 7เวลา5นาทีเดี๋ยวคงต้องถามรัฐมนตรีแรงงานนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเนี่ยก็เลยกลายไปเข้าทางฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอย่างพรรคการเมืองสีส้มที่เขาบอกว่าล้มหรือเปล่าเจตนาจะล้มเลือกตั้งไหมขณะที่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเมื่อวานนี้โพสต์เช่นเดียวกันนะครับตัวชมทีมประกันสังคมก้าวหน้ากำลังคุยหาข้อเสนอเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปได้27กันยาไม่เลิกไม่เลื่อนนี่ฮะกกต.ซึ่งหมายถึงกกต.ของสำนักงานประกันสังคม
0: ต้องไม่ทำเกินกว่าที่ศาลมีคำสั่งค่ะ
1: แล้วก็ย้ำว่าศาลปกครองกลาง
0: ไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกหรือเลื่อนการเลือกตั้งศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับเฉพาะข้อ2ของประกาศเลือกตั้งว่าด้วยเรื่องการบังคับให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนก่อนเลือกตั้งบอกโดยให้ทุเลาข้อ2อันนี้เอาไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะ
1: ติดตามดูกันต่อแปลกนะ7วิกา6นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดยใหม่วิทอเดย์แอสตาแซนทีน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต ทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้นดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้นเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: แปลมิดเยียร์เอ็กซ์คลูซีฟโรดีบ้านดีที่คุณปรับแบบเองพร้อมของแถมพิเศษมากมายพบกันที่งานบ้านอสูรแฟร์มิดเยียร์2026 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคม2569 Smart Vision Smart Living สร้างบ้านอย่างชาญฉลาดสร้างบ้านกับ SC Grand
4: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมันเอง
6: ร้อยแปดช็อปสามแจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักปรับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่มร้อยแปดช็อปสามแจ๋วแจ๋ว
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
14: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
13: ดีต่อเหงือกและฟัน
14: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
13: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระใสบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้อ
19: ย่าลืมแวะมาเจอพวกเราได้ที่งาน
20: แจ๋วแซ่บเฟอร
19: ์วันที่31กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.
20: ที่อารายปาร์คหอชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
19: เรา2คนรอเจออยู่นะครับ
21: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
1: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
5: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
22: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
23: 5.4 ล้านเขาจะ

0: ีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
1: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
2: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
3: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
4: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
5: การโกงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
6: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลาที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาท Mitsubishi เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาท Electrolux Microwave 20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์
8: งานกำลังพีคเมื่อเป็นหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้บรรเทาอาการหวัดด้วยดีคอเจนเม็ดยา3ชั้นที่มีตัวยาคลอเฟนิรามีนมาริเอทและพาราเซตามอลดีคอเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพดีคอเจนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: โดนมีดบาดปาดปิดแผลขนาดเล็กด้วยลิควิดพลาสพลาสเตอร์กันน้ำชนิดทาจากญี่ปุ่นเพียงทาเบาๆฟิล์มเคลือบติดแน่นป้องกันน้ำและเชื้อโรคไม่แสบแผลเมื่อโดนน้ำลับลับกันน้ำติดแน่นทาลิควิดพลาสจากญี่ปุ่น
10: เฉลิมพระชนทศมินบดินทราชทรงครองชาติครองชัยครองไอศูนย์ทรงทศพิธราชธรรมงามจำรูนน้อมกล้าวทูลเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม SCBX
11: ป้าป๋าคือยอดมนุษย์ป้าป๋าดูแลหนูได้ป้าป๋าเก่งที่สุดถ้าป้าป๋าไม่ป่วย
12: กรุงเทพประกันชีวิต
13: เจ็ดเวลา11นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
14: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
13: อ้าวให้วงเล็บว่าเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นเงื่อนไขข้อควายให้โดนใจ
14: ค่ะ
13: แล้วขณะนี้เกิดประเด็นปัญหากระทรวงแรงงานตัดสินใจที่จะเลื่อนชะลอการเลือกตั้งออกไปขณะที่ฝ้าของพรรคประชาชนรวมถึงทีมประชาชนกรมก้าวหน้าเห็นว่านี่ทำเกินกว่าคำสั่งศาลศาลระบุเลยว่าเลือกวันเดิมเวลาเดิมได้เพียงแต่ต้องไม่มีการลงทะเบียนหมายถึงคนไปใช้สิทธิ์ต้องไม่ถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขเรื่องการลงทะเบียนเป็นประเด็นร้อนอ่ะแล้วเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับกรณีGMM TV เนี่ยเขาจัดงานชื่องานเนี่ยเป็นลักษณะของงานที่เรียกว่ามหกรรมนิยายนานาชาติ2026ที่สามย่านมิตรทาว
14: น์ค่ะ
13: แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับซีรีส์ซึ่งมีศิลปินนักแสดงนั่นแหละครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ได้นำเสนอมุมเดียวไปนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยท่านผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยอันเนื่องมาจากไปใช้ข้อมูลของโซเชียลจีนฝั่งเดียวไปฟังฝั่งเดียวจริงๆไม่ได้นำเสนออย่างรอบคอบหรือรอบด้านเพียงพอเพราะณเวลานั้นเนี่ยเป็นกระแสเกี่ยวกับว่าโซเชียลจีนเขามีปัญหาว่ารปภ.ของไทยเนี่ยไปกระทำกับแฟนคลับชาวจีนโดยที่มี GMM TV ก็ออกแถลงการเหตุประทะที่ว่านี้แล้วก็ยอมรับว่าพบเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ทันทีณเวลานั้นอาจต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งเอาไม่รอบคอบจริงๆเพราะในมุมของแฟนคลับไทยเนี่ยมันจะเป็นตรงกันข้ามตรงกันข้ามโดยแท้เพราะอะไรท่านผู้ชมที่ระบุว่าแฟนคลับชาวจีนคนนี้เนี่ยอย่างที่บอกถูกรปภ.ใช้กำลังเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เขาไปเอามาจากโซเชียลจีนแหละครับ

0: ผู้ชมที่อ้างว่าร.ป.ภ.ผู้ชายผมยาวซึ่งความจริงเนี่ยคือผู้หญิงและร.ป.ภ.ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกแฟนคลับชาวจีนคนนี้ถีบเข้าไปก่อนแล้วมันไม่ใช่แค่นี้มันต้องไล่เรียงกันตั้งแต่ต้นนักข่าวเราธนพงศ์โสภาก็ไปสอบถามอีกมุมหนึ่งจากแฟนคลับชาวไทยไล่ไทม์ไลน์เห็นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือแฟนคลับชาวจีนใส่เสื้อสีส้มใส่หมวกคนนี้เนี่ยเข้ามาแทรกแซงคิวและกฎกติกาที่วางเอาไว้ตั้งแต่ต้นการรปภ.และสตาฟของงานพยายามจะเข้าไปพูดคุยเจรจายาวนานเธอก็ยังตีมึนไม่สนใจก็ไล่เรียงให้ฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะทีมข่าวตรวจสอบเหตุการณ์และข้อมูลจากแฟนคลับชาวไทยประกอบหลักฐานที่แฟนคลับชาวไทยส่งมาให้ไล่เรียงเหตุการณ์ตั้งแต่แรกว่ามีแฟนคลับจำนวนมากโดยเฉพาะชาวไทยมาจับจองพื้นที่อยู่ก่อนโดยวางป้ายชื่อและร่มเป็นสัญลักษณ์
1: เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
0: จากนั้นแฟนคลับหญิงชาวจีนใส่เสื้อสีส้มคนนี้กับเพื่อนอีกหนึ่งคนเข้ามาแทรกในพื้นที่ตรงนั้นโดย
1: ดึงป้ายชื่อของเจ้าของที่เดิมเนี่ยออก
0: และเอาร่มของตัวเอง
1: มาวางทับเพื่อที่จะยึดพื้นที่เหมือนกับสวมรอยแทนนะคะ
0: แฟนคลับชาวไทยที่เป็นเจ้าของที่ส่งภาพหลักฐานมาให้ดูว่าเธอจองเอาไว้ก่อนแล้ว
1: ก็จะมีร่มสีน้ำเงินเนี่ยจองเอาไว้แล้วก็มีชื่อเขียนเอาไว้ชัดเจน
0: แต่ปรากฏว่าแฟนคลับจีนยังมาเอาป้ายชื่อเธอออก
1: แล้วก็เอาร่มสีเขียวมาวางสวมรอยแทน
0: งานนี้มีศิลปินอยู่3กลุ่มแฟนคลับจีนคนนี้ช่วงเช้าให้เพื่อนมาจองให้แต่ตามกติกาต้อง1ต่อ1สตาฟของงานก็เข้ามาแจ้งแต่แฟนคลับจีนก็ยังตีมึนสตาฟเลยแจ้งทุกคนรักษาจิตด้วยการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานพอถึงช่วงรวมพลศิลปินกลุ่มแรกแฟนคลับจีนเสื้อส้มก็เข้ามาแทรกสตาฟงานมาแจ้งและโชว์หลักฐานว่าแฟนคลับจีนเนี่ยไม่ได้มาจองตั้งแต่แรกนะมันผิดกติกาช่วงแรกเธอยังตีมึนอยู่สุดท้ายก็ยอมออกไปกระทั่งมาถึงช่วงของการรวมพลของศิลปินกลุ่มที่2แฟนคลับจีนเสื้อส้มคนนี้คัมแบ็คมาแทรกอีกครั้งนึงช่วงนี้สตาฟยังไม่มาเชิญออกแต่มาถึงช่วงรวมพลศิลปินกลุ่มที่3สตาฟของงานเห็นว่าแฟนคลับจีนเสื้อส้มกับเพื่อนพยายามจะแทรกเข้ามาด้านหน้าเรื่อยๆก็เข้ามาเจรจาขอความร่วมมือให้ออกจากจุดนี้เพราะเป็นทางที่ศิลปินต้องเดินผ่านจนเกิดการโต้เถียงกันระหว่างนั้นสตาฟก็แจ้งเตือนว่าไม่สามารถส่งต่อที่นั่งให้กันได้เพราะผิดกฎทีมงานนำรูปถ่ายมือถือมาเป็นหลักฐานเพื่อยืนยันว่าแฟนคลับจีนคนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในแถวแต่แรก
1: แล้วก็พยายามจะเชิญตัวออกจากพื้นที่หลายครั้งค่ะ
0: แต่แฟนคลับจีนคนนี้กลับนั่งก้มหน้ากดมือถือเมินเหมือนตีเมินแฟนคลับฝ่ายไทยเนี่ยบอกว่าสตาฟเนี่ยจริงๆสื่อสารดีมากเป็นการขอความร่วมมือ
1: แล้วในคลิปเนี่ยจะได้ยินเสียงบอกว่า please please please ตลอดค่ะ
0: แต่ฝั่งตีมินก็คือเสื้อส้มสะบัดแขนออกแฟนคลับชาวไทยเล่าต่อว่าช่วงนี้สตาฟพยายามเจรจาอยู่นานกว่า20นาทีก็ยังไม่เป็นผลช่วงนี้เนี่ยแฟนคลับชาวจีนคนนี้เริ่มทำร้ายร่างกายสตาฟก่อน
1: หลังจากที่สตาฟนั่งลงไปคุยด้วย
0: โดยระบุชัดเจนว่าเสื้อส้มเนี่ยถีบสตาฟช่วงนี้จะเป็นช่วงชุลมุนเล็กน้อยในคลิปก็ยังมีคนตะโกนว่าแฟนคลับจีนทำร้ายสตาฟและเธอก็ยังนั่งตีมืออยู่อีกคู่หนึ่ง
2: ไปครับโอเคแล้วพอดีเลย

0: สั้นนะเออเออดิฟเฟอร์เจอแคปอะไรดิฟแคปแคปโน่นนะเนี่ย
1: นี่ไง
0: คนนั้นเธอไม่คบลูกยาเขาคือน้ำที่เนี่ยมาโดนถีบไปแล้วค่ะ
1: โดนถีบไปเยอะเลยเป็นคนแรก
2: และต่อมาเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนว่าเป็นช่วงที่แฟนคลับจีนเสื้อส้มคนนี้เนี่ยยอมลุกออกจากที่นั่งจากที่ในตอนแรกนั่งตีมือนแฟนคลับไทยส่วนใหญ่บอกว่าท้ายที่สุดเธอยอมลุกออกไป
3: เพราะว่าเพื่อนที่มาด้วยกันน่ะเดินออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
2: และตอนนั้นเหลือเธอตีมือนอยู่นานคนเดียวช่วงนี้เธอพยายามจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นถ่ายภาพสตาฟสตาฟก็ใช้มือบังกล้องท้ายที่สุดมันเกิดช่วงที่แฟนกับจีนไม่พอใจและกระโดดถีบขาสตาฟหญิงเอาไปสตาฟผู้หญิงผมยาวเนี่ยแล้วสตาฟหญิงจึงตัดสินใจเข้าชาร์จและล็อกตัวแฟนคลับสาวจีนคนนี้ไว้ลงกับพื้นเพื่อระงับเหตุด้วยทีนั่นแปลว่าเธอลุกออกไปเองไม่ได้เป็นกรณีที่ถูกอุ้มอะไรออกมาแต่ประการใดนะและจังหวะนี้เนี่ยเกิดเรื่อง

0: กันเลย
1: ไหนวะ
2: ลำดับความเป็นมานี้แฟนขับไฟไทยบอกจะได้เห็นเลยว่านี่เป็นการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนความปลอดภัยและกฎกติกาตั้งแต่การเข้าไปพูดคุยเจรจาโดยไม่มีการยกตัวอะไรเธอออกมาเลยนะอาจจะวันแรกก็มีการไปถีบกาดก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วต่อมาก็ลุกขึ้นมาเองแล้วก็เดินออกมาแล้วหลังจากนั้นก็มาถีบกาดหรือถีบสตาฟผู้หญิงกระทั่งสตาฟผู้หญิงเนี่ยจำเป็นต้องเข้าชาร์จและล็อกตัวลงกับพื้นเพื่อระงับเหตุมันเป็นปฏิบัติตามลำดับซึ่งทำให้แฟนขับฝ่ายไทยเนี่ยรู้สึกไม่พอใจที่ฝ่ายกาดหรือสตาฟของงานกลับถูกลงโทษแม้ในมุมฝ่ายจีนจะเห็นว่าเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุโดยเฉพาะประเด็นที่จีน MTV ออกแถลงการซึ่งระบุว่าเจ้าหน้าที่รายนี้เนี่ยหมายถึงสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ย
1: เป็นบุคลากรภายนอกค่ะที่ถูกว่าจ้างให้มาปฏิบัติงานและได้มีการระงับการว่าจ้างแล้วแล้วก็ยืนยันว่าบริษัทไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงและเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2: โดยประเด็นนี้แฟนคลับฝ่ายไทยระบุว่าหลายคนทีเดียว
1: คือสะท้อนว่ารู้สึกค่อนข้างผิดหวังค่ะเพราะมองว่าน่าจะปกป้องสตาฟหรือแฟนคลับชาวไทยบ้าง
2: ขณะที่เป็นผลมาจากแถลงการณ์นี้หรือไม่ประการใดเนี่ยเมื่อวานนี้ดราม่ายกระดับขึ้นไปสู่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทย
1: ออกแถลงการค่ะ
2: โดยระบุว่ากรณีพลเมืองจีนรายหนึ่งมาร้องเรียนว่า
1: ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควรและนำตัวออกจากพื้นที่ระหว่างเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพมหานครเมื่อ25กรกฎาคม
2: โดยสถานทูตระบุว่า
1: การได้รับแจ้งจากพลเมืองจีนเกี่ยวกับการถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยใช้กำลังเกินสมควร
2: โดยนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานเมื่อเข้าร่วมงานหนังสือในกรุงเทพสถานเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยได้รับแจ้งจาก

0: พลเมืองจีนคนนี้แล้ว
1: และได้รับทราบแถลงการจากผู้จัดงานหนังสือซึ่งยอมรับว่ามีการใช้กำลังเกินกว่าที่ควรแก่สถานการณ
0: ์สถานทูตจีนประจำประเทศไทยขอเรียกร้อง
1: ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขกรณีนี้อย่างเหมาะสมโดยเร็วโดยสถานเอกอัครทูตจีนจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่พลเมืองจีนภายในขอบเขตหน้าที
0: ่
1: และปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของพลเมืองจีน
0: นี่ลุกลามไปสู่ระดับนี้ทั้งหลายทั้งปวงอย่างที่บอกต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปเอามาจากโซเชียลจีนซึ่งไม่ต้องไปโทษใครโทษผมนี่แหละที่ไม่รอบด้านพอวันนี้นำเสนออีกมุมหนึ่งและท่านผู้ชมวินิจฉัยเอากับประเด็นที่เกิดขึ้น 7:25 นเรื่องเราเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
3: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
4: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์พร้อมเสิร์ฟความสุขแล้วเพื่อทุกคนในครอบครัวกิจกรรมเพียบตลอด10วันบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์วันที่31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนา
5: อันเนี้ยเขาเรียกรู้ไส้รู้พุงรู้จักกันดีส่วนถ้วยนี้ดีและชี่โยเกิร์ตปรับสูตรใหม่อร่อยเหมือนเดิมเพิ่มโปรไบโอติกประโยชน์ดีๆคติเตือนใจใหม่ดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันนะ
6: แกเชื่อหรือยังว่ามันหาทางเข้าหาทุกคนที่แกสนใจแล้วก็สนใจแก
7: มันแอบไปเจอพี่เซนมาแล้ว
8: ไอ้บอลแกเข้าไปทำอะไรในห้องฉัน
6: ในที่สุดความฝันของฉันก็จริงแล้วว่ะ
9: ไอ้โบลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วทางนั้นว่าไงบ้าง
6: แกรับหน้าลูกค้าไปก่อนได้ป่าววะแกคุยกับเขาไปก่อนได้ป่าววะเดี๋ยวฉันรีบกลับ
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ผมไม่อนุญาตให้ละจิตมั่นครับ
13: ละจิตฉันรักเธอนะละจิต
14: นี่คุณคิดว่าทาตีมันจะโง่เอาชีวิตของมันมาทิ้งที่นี่แลกไอ้สวะแค่ตัวเดียวนั่นแหละ
15: ไอ้ทาตีมันมาแล้ว
10: คืนนี้ 20:30
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: กลับมาแล้วโฮมโปรซุปเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
17: เฉลิมพระชนทศมินบดินทราชทรงครองชาติครองชัยครองไอศูนย์ทรงทศพิษราชธรรมงามจำรูนน้อมกล้าวทูลเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท SCBX จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม SCBX
18: พระทศธรรมมราชันพิวันธนาเฉลิมพระชนพรรษาเดชาดิศรทศพิตรราชธรรมกำจายขจรพระชัยพรแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

0: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
1: ไข่ดาวหยอดแล้วหอมเกลชอบ
0: หยอดแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
2: เจ็ดรายการ29นาทีท่านผู้ชมอ่ะมาการเมืองเข้มข้นกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกระซิบกระซาบเป็นกระเซ็นกระสายเป็นกระแสในทำนองว่าเกิดความขัดแย้งระหว่าง2นกับ1พอหลังสุดก็มีประเด็นจริงๆก่อนหน้าโน้นเนี่ยคุณวิโรจน์ใช่ไหม
0: ค่ะ
2: วิโรจน์ท่านอดิศรเคยพูดถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าวันนี้เกิดภาพอนุมาจากกรณีนี้กระมังท่านผู้ชมเป็นภาพที่นายกรัฐมนตรีอนุทินโพสต์เองนักเลงพอ
0: นี่ค่ะ
2: สัมพันธ์นอนนอพอร้าวฉันปานอะไรเนี่ย
0: แครมบูเล่ค่ะขนมหวานคลาสสิกฝรั่งเศสค่ะ
2: เป็นภาพนี้1นอก็คือนออนุทินนอหนู2นอเนวินชิดชอบ3
0: พอพานพอพิพัฒน์ค่ะ
2: รัชกิจประการอนุทินเขียนว่ายังไงนะสัมพันธ์นอนนอพอหนูเนวินพีพัทร้าวฉานปาน
0: แครมบูเล่ค่ะเป็นขนมหวานคลาสสิกฝรั่งเศส
2: มันคืออะไรเหรอไม่มีความรู้เลยนะ นี่ไงผสมกันหน้าตาแบบนี้เหรอ
0: มันเป็นขนมหวานฝรั่งเศสนะคะประกอบด้วยคัสตาร์ดวานิลาเนื้อเนียนนุ่มละมุนลิ้นด้านบนเนี่ยโปะด้วยน้ำตาลทรายที่ถูกเผาจนกลายเป็นคาราเมลสีทองกรอบอร่อยค่ะส่วนผสมหลักๆจะมีประมาณ 4-5 อย่างนะคะวิปครีมไข่แดงน้ำตาลทรายแล้วก็กลิ่นวานิลา
2: ประเด็นคือใครเป็นไข่แดงใครเป็นน้ำตาลทราย
0: ใครเป็นวานิลาก
2: ลิ่น
0: วานิลาเนี่ย
2: คือปรุงแต่งนิดหน่อย
0: ค่ะ
2: ตกลงใครเป็นไข่แดงน้ำตาลทรายหรือวิปปิ้งครีมคนพิพัฒน์พิพัฒน์รัชกิจประการก็เอาแชร์โพสต์คุณนุทินเนี่ยท่านผู้ชมฮะระบุข้อความว่านอนนอพอครับ ยิ้มกันทีเดียวจะเห็นโดยที่ก่อนหน้าเนี่ยคุณพิพัฒน์ช่วงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลก็พูดถึงกระแสข่าวความไม่ลงรอยระหว่างสอนนอนหนึ่งสองนอนหนึ่งพอโดยระบุว่ามันมีความพยายามสร้างความแตกแยกโดยใครคนใดคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้แต่ยืนยันว่าการประชุมในทุกสัปดาห์ก่อนประชุมครม.ไม่มีปัญหาจริงๆไม่ว่าจะเป็นตนคุณอนุทินและครูใหญ่ซึ่งก็หมายถึงครูใหญ่เนวินชิดชอบมันเป็นเรื่องผู้ไม่หวังดีแต่พวกเราชัดเจนไม่มีผลกระทบเศรษฐกิจรัฐบาลยืนยันมีการดิสเครดิตว่าไม่ถูกกันระหว่างนอ กับพอซึ่งคงจะหมายถึงใครล่ะเนี่ยแล้วก็ระบุนะวันที่31กรกฎาคมนี้ผมกับครูใหญ
0: ่ก็คือคุณเนวินนะคะจะไปทำบุญร่วมกันที่นครศรีธรรมราช
2: ถ้าไม่คุยก็จะไปด้วยกันได้ยังไง
0: แล้วเดี๋ยววันที่1สิงหาก็จะไปแข่งฟุตบอลกระชับมิตรบุรีรัมย์กับปัตตานีค่ะเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วก็ย้ำว่าไม่รู้ว่าผู้ไม่หวังดีคนนั้นเป็นใครค่ะ
2: ถามว่าครูใหญ่เนวินเนี่ยคือบุคคลที่พรรคภูมิใจไทยให้ความเคารพถ้ามีการโจมตีอย่างนั้นจะไม่เกิดความสั่นคลอนกับรัฐบาลไหม
0: คุณพิพัฒน์บอกครูใหญ่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล
2: นั่น
0: และในฐานะที่ท่านคร่ำวอดทางการเมืองมีอะไรก็จะให้คำแนะนำ
2: เช่นตัวเองไม่เข้าใจการเมืองทุกมิติ
0: เพราะว่าการเป็นนักการเมืองเนี่ยมันยากบางครั้งพูดตรงเกินไปก็ไม่ได้พูดโกหกก็ถูกต่อว่า
2: จึงต้องมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองคือนอนเนวินครูใหญ่เนี่ย
0: ให้คำปรึกษาค่ะซึ่งพรรคภูมิใจไทยก็มีครูใหญ่ที่ให้คำปรึกษากับน้องๆที่เป็นรัฐมนตรีหน้าใหม
2: ่นี่ฮะท่านผู้ชมเย็นนี้จะมีการพบเจอกันแล้วก็ปรากฏภาพอย่างที่ว่าจะเห็นไหม
0: ค่ะ
3: สองสามวันนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพราะเท่าที่โทรศัพท์คุยกันก็ท่านบอกท่านอยู่บุรีรัมย์เดี๋ยววันนี้ก็จะเจอตอนเย็นนะครับ
4: ท่านได้ให้ความเห็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยหลายคนที่โดนกล่าวหาเรื่องทัวร์สบอน
3: ผมเองไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่รอบนี้มีชื่อด้วยคนหนึ่งผมก็เลยยังงงเพราะในการกล่าวหาตั้งแต่ต้นนะครับที่ผ่านไปทางกกต.ก็ไม่มีชื่อผมเพราะผมไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขา
2: ก็เป็นประเด็นซึ่งคุณพิพัฒน์พูดถึงประเด็นที่ถูกประเด็นในวงของประธานวิปฝ่ายค้านที่จัดกันเมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งมีการโยงใยไปถึงลูกสาวของคุณพิพัฒน์โดยคุณพิพัฒน์ก็ระบุลูกสาวเป็นพนักงานบริษัทไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองแต่ประการใดเลยคุณพิ

0: พัดยืนยันอย่างนั้นแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายก็คงหมายถึงการฟ้องอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ซึ่งพูดวันก่อนว่าเดิมไปพูดถึงอีกคนหนึ่งภรรยาแต่ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องลูกสาวไม่ใช่ภรรยาคุณพิพัฒน์ก็ยืนยันว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลยเขาไม่เคยยุ่งการเมืองต้องไปถามที่คนที่ให้ข่าวเอาข่าวเท็จมาจากไหนเตรียมหาหรือทนายความถ้าต้องแจ้งความก็ต้องทำการพูดอะไรควรจะคัดกรองไม่ใช่อย่างนึกอะไรก็พูดหรือมีใครมากระซิบให้พูดอะไรก็พูดมาพาดพิงลูกสาวซึ่งเป็นพนักงานบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
1: ลูกสาวผมก็เป็นพนักงานนะครับเป็นทำงานในบริษัทก็ไม่เคยมายุ่งเรื่องการเมืองแม้แต่หนึ่งครั้งไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามคนที่ให้ข่าวว่าพวกคุณเนี่ยเอาข่าวเท็จมาจากไหนถ้าคุณในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องผมจะต้องหาลือกับทางทนายนะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยมันไม่มีข้อเท็จจริงเลยเนี่ยจะให้ผมทำอย่างไรได้บ้างนะครับถ้าหากว่าถึงขั้นจะต้องไปแจ้งความเราก็อาจจะต้องทำนะครับเพราะว่าอย่างลูกสาวผมไม่ได้มายุ่งกับการเมืองเลยเพราะฉะนั้นเวลาพูดนะฝากไปที่หมายถึงคนที่พูดอ่ะก็กรุณาคัดกรองด้วยไม่ใช่นึกอยากจะพูดก็พูดหรือใครมากระซิบไปฟังก็เอามาพูดให้คนอื่นฟังต่อซึ่งมันจะสร้างความเสียหายแต่ถ้าโยนมาให้ผมคนเดียวผมรับได้นะผมไม่มีปัญหาเพราะเราอยู่ในตำแหน่งที่ต้องรับอยู่แล้วนะครับแต่อย่างกรณีลูกสาวเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนไงคนทำงานบริษัทเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็อย่าเหมารวมหมด
0: ขณะที่เรื่องประเด็นย้อนกลับไปภาพนี้เป็นภาพซึ่งไม่คาดคิดว่าจะถูกเผยแพร่นะ
2: ค่ะ
0: สองนอหนึ่งพอนี่เป็นครั้งแรกกระมังที่ครูใหญ่เปิดตัวแล้วคุณพิพัฒน์ก็ขยายความว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเมืองให้กับพรรคภูมิใจไทยอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นไหม
2: ค่ะ
0: ไม่เคยปรากฏภาพอย่างนี
2: ้ค่ะ
0: แปลว่าความไม่ความมั่นอกมั่นใจเพื่อจะสยบข่าวเรื่องรอยร้าวขณะที่ตัดกลับมาประเด็นเรื่องคดีหัวสวซึ่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านคุณพนิษฐ์วัชรศิลป์เปิดประเด็นเปิดเวทีมีคุณเป๋าไอรอยิ่งชีพอัชชานนท์ไปร่วมเลขหลายท่านมีการเปิดพยานซึ่งหนึ่งในพยานอ้างอิงว่าได้รับการติดต่อจากที่ปรึกษาคุณอุทิน2คนด้วยเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้านักข่าวถามนายมเตียนอุทินท่านผู้ชมเกี่ยวกับประเด็นที่ถูกพาดพิงอีกแล้วเนี่ยรอบแรกท่านนายกตอบคำถามนะครับโดยระบุกรณีคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกการฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนนักข่าวก็แย่ว่าไอ้รอเขาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มนะท่านนายกบอกเอาเลยเอาเลย
3: ฟ้องในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะนายก
4: เรื่องฟ้องเป็นสิทธิ์ของทุกคนอยู่แล้วนะครับ
5: แต่เขาบอกเขาจะเดินหน้าเปิดหลักฐานนะคะถ้าไม่มีใครมาพู
0: ดและต่อมาหลังครม.อันนี้ตอบคำถามยาวเลยสาระสำคัญแจกแจงทีเดียวว่าไม่เกี่ยวกับคดีหัวสว.ไม่เคยร่วมวงเจรจาผมเคยออกหนังสือแนะนำพรรคภูมิใจไทยไม่ให้ลูกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสม.มาแล้วหลายคนก็จะจำได้รวมถึงประเด็นที่ไปภูแม่นเพราะมีข้อกล่าวหาที่พยานอ้างว่าคุณอุทินเป็นคนเข้าไปพูดในวงลักษณะเดี๋ยวต้องมีการเซ็นใบลาออกในวันที่หลังจากการเลือกสว.เสร็จแล้วซึ่งคุณอุทินก็ปฏิเสธแล้วก็มีการย้อนถามนักข่าวเนี่ยจริงๆการไปภูแม่นเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเทปัญญากิอร่อยสปาดีต้องถามมากกว่าวันไหนที่ไม่ไปเพราะไปถามว่าไปแล้วเจอไหมก็บอกเจอก็ทัก
2: ค่ะ
0: มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปเป็นเรื่องปกติ
2: ค่ะก็ถ่ายกับทุกคน
0: แล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมไม่เคยรู้วงเจรจามั่นใจว่าเรื่องนี้ไม่กระทบศิลปะรัฐบาลไม่หวั่นเรื่องถูกร้องยุบพรรคฟังดู
6: การตามสิทธิผมมีอยู่ก็ต้องให้ทนายความเข้าไปหาข้อมูลประกอบคำฟ้องจะมาบังคับให้ผมไป

้องวันนี้วันนั้นไม่ได้หรอกผมมีทนายความตัวผมหัวหน้าพรรคเองเนี่ยถามผู้สื่อข่าวยืนอยู่ตรงนี้เมื่อปีแล้วช่วงก่อนเลือกสว.สักเดือนหนึ่งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยออกหนังสือแจ้งเตือนไปยังสมาชิกพรรคทุกคนว่าห้ามเกี่ยวข้องแวะข้องเกี่ยวใดๆหนังสือนั้นยังอยู่

0: ใครก็ทำไม่ได้อ่ะ
1: ทำได้สิเทพมหาชาติอ่ะแกก็เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วไม่ใช่หรือไง
0: ไกไม่เคยเล่นเป็นพ่อเวสสันดรนะ
1: โอ้ยซ้อมมาตั้งเยอะแล้วเอางี้ถ้าจำไม่ได้นะก็มองหาพี่เพชรเขาแล้วเขาก็ช่วยเองแหละเข้าใจไหมทำได
2: ้เตงเป็นไงบ้างใช้คล่องหรือยัง
3: อ๋อก็ได้อยู่นะครับพี่ก็เหมือนเวลาเพลงสตรีมเดียวนั่นแหละพี่เพชรแต่พี่คิดยังไงเนี่ยถึงมาไลฟ์แบบเนี้ย
2: ทำไมอ่ะ
3: พี่คิดดูนะถ้าเราไลฟ์ไปอย่างเงี้ยคนมันก็ไม่มาดูเราแบบสดๆดิพี่เขาก็นอนอยู่บ้านดูไลฟ์เราอย่างเดียว
2: จะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ว่าพี่คิดดีแบบเพราะว่าพี่เชื่อว่าเสน่ห์ของลิเกคือการที่คนได้มานั่งชมสดๆหน้าเวทีส่วนการไลฟ์เนี่ยก็เป็นการทำให้คนรู้จักลิเกมากขึ้นในโลกโซเชียลแล้วก็อาจจะทำให้คนที่ดูไลฟ์อะอยากมาดูสดๆมากขึ้นด้วย
3: โอเคพูดว่าไงผมก็ว่างั้นแหละ
2: จัดไปน้องชายพี่ดู
3: นี่ดู
2: ภาพชัดขนาดนี้เลยเนี่ย
3: นี่ชัดผมตอนแรกมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมเองแบบเซตให้มันแบบชัดขึ้น
4: สวัสดีจ้ากำนันหมายมาดูคณะเพชรประกายกับเขาด้วยเหรอจ้า
5: เปล่าพอดีฉันมาดูความเรียบร้อยนะเพราะว่าวันนี้คนเยอะนะจะมีมิจฉาชีพนะ
4: อ
5: ๋
4: อเหรอจ้าฉันขอตัวก่อนนะป้าดูร้อยเดียวได้ขนมเต็มมือเลยถ้าเป็นที่สยามนะทานไข่ชิ้นเดียวยังไม่ได้เลยมั้ง
5: โอ้ยแล้วนี่แกซื้อมาทำไมต้องเยอะแยะซื้อมาทีไรก็กินไม่เคยหมด
4: ว่าแต่เวทีลิเกอยู่ไหนอะ
5: เวทีลิกงลิเกอะไรวันนี้เทศมหาชาติเขาเล่นที่สารวัตรนู่น
4: เทศมหาชาติที่หนีชูชกปะ
5: ก็เออไง
4: หนูขอเคลียร์เมมก่อนแป๊บนึง
5: อุ้ยนี่แกจะเวอร์อะไรนักหนาพ่อพาแกมาดูลิเกตั้งแต่แกตุ๊แค่นี้ไปเรียนกรุงเทพหน่อยเดียวถ้าเป็นจำไม่ได้
4: จำได้ค่ะว่าเคยดูแต่ว่าเพื่อนเพื่อนหนูที่กรุงเทพแล้วก็ followers ใน IG เขาไม่เคยดูนี่หนูจะถ่ายสตอรี่ช่ำๆเลยจะได้ช่วยโปรโมทคณะเพชรประกายที่พ่อเป็นติ่งไง
5: นี่จะเสียงดังทำไมนี่ไอ้ลูกคนนี
4: ้ทำไมอ่ะอายเหรออายอะไรแดดดี้เราไปศาลากันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราได้บัตรดอยนะจอมเทียนไม่อยู่คณะนี้แล้วหรอจอมเทียนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วเขาไลน์ในติ๊กต็อกอ่ะเธอไม่เข้าไปดูหรอโอ้ยใครจะไปรู้แล้วฉันจะทำยังไงเนี่ยมาตั้งไกลโอ้ยเสียเวลาจริงๆเลยนี่ไอ้นม
3: ครับ
4: เธอเป็นทีมงานเพชรประกายใช่ไหม
3: อ๋อครับผม
4: ไปเรียกหัวหน้าคณะมาเลยนะหลอกให้ฉันมาตั้งไกลอ่ะแต่ไม่มีพ่อจอมเทียนเนี่ยทำแบบนี้ได้ยังไงฮะ
6: ขอโทษนะคะเบานิดนึงค่ะเดี๋ยวพระจะเทศแล้ว
4: จะเบาได้ยังไงฉันต้องรักษาสิทธิ์ของฉันสิที่โดนหลอกให้มาถึงที่นี่แต่ไม่มีพ่อจอมเทียนที่ฉันอยากเจออ่ะ
6: คุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็คุณแม่มีแว่นไหมคะแว่นสายตาค
4: ่
6: ะ
4: ไม่มีไหม
6: ใช่คุณแม่ลองใส่แว่นก่อนเลยใช่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ลองมองทางนี้นะหลบนิดนึงค่ะหลบนิดนึงจ้าดันอ่านใหม่หนึ่งสองสามไม่มีจอมเทียนค่ะหนูไม่เป็นไรนะคะถึงแม้ว่าโอชิของคุณแม่จะแกรดไปแล้วแต่ไหนๆก็มาวันแล้วก็ไปทำบุญสักหน่อยดีกว่าค่ะไม่งั้นมันจะโป่งเอานะคะว่าคุณแม่อ่ะมาวัดเพราะผู้ชาย
4: โอ๊ยเสียอารมณ์จริงๆเลย
6: ตลกอ่ะงงมากหนูได้ยินจอมเทียนจอมเทียนที่ไหน
5: จอมเทียนแถวแถวพัทยา
6: ใช่เขาเป็นหอประกายกับพลอย
3: ขอบใจนะ

0: ไม่เป็นไรก็ได้คอนเทนต์ดีเป็นตากล้องเหรอ
1: ก็เป็นก็ได้มั้ง
0: ดีเลยดีเลยคือช่วยเราดูหน่อยได้ปะเราพยายามปรับกล้องตามในเน็ตหลายรอบแล้วอะแต่ว่าถ่ายยังไงมันก็ยังไม่ชัดแล้วก็ไม่สวยเหมือนคนอื่นนะเธอปรับเป็นช่ะช่วยปรับหน่อยได้ไหม
1: ได้ได้เดี๋ยวลองดูก็ได้ลองดู
0: ว้าวชาร์จยังกระถ่ายจากลูกตาหนูนะลดมากอ่ะขอบคุณนะพ่อสามารถแล้วเดี๋ยวที่นั่งไม่มีค่ะไป
1: ใช่เลย
0: เมื่อกี้ไปถามชื่อว่า

0: วันนี้แกเล่นดีมากเลยนะดื่มน้ำอุ่นสักหน่อยจะได้ช่วยรักษาเสียง
1: น้องกันนุ่งอะมีมีหรอกอะไรแบบเนี้ย
0: แล้วแกไม่มีขาหรือไงมีแต่ปากบนอยู่นั่นอะกระติกก็อยู่ตรงนั้นอะ
1: โคตรใบแ
0: อร์เฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วนะพี่เพชรเขาชวนฉันไปขอบคุณเจ้าภาพอะ

0: ดูอะไรอ่ะ
1: ไม่บอก
2: แปลกๆละถึงขั้นที่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมาดูเนี่ยอะไรวะ
1: โอ้ยที่มึงสตรีมเกมทั้งวันกูยังไม่ยุ่งเลย
0: ไม่อยากยุ่งเรื่องของกูก็เรื่องของมึงดิกูอยากยุ่งเรื่องของมึงอ่ะ
1: กูอยากเป็นมึงว่ะ
0: อะไรวะทำไมอยู่ดีอยากเป็นกูเฉย
1: ก็อยู่แบบโง่ๆชิวๆอยากทำอะไรก็ทำไม่อยากก็ไม่ทำ
0: นี่มึงหลอกด่ากูเหรอฮะถ้าเป็นมึงมันไม่ดีไงอยู่สบายๆมีคนคอยดูแลทุกอย่าง
1: มึงก็ลองมาเป็นดูดิเดี๋ยวมึงรู้เลยแต่มึงเป็นกูไม่ได้หรอกเพราะมึงไม่เป็นหรอก
3: มาช่วยปิงปองแชะเก็บของดีกว่า
0: ด่ากูเฉย
1: เออมึงอยู่คนเดียวก็ลองตัวให้ด้วยเห็นเขาบอกแถวนี้เคยเป็นป่าช้าเก่า
0: ไอ้กายรอกูด้วยแป๊บนึงไอ้กาย
4: เงินค่าตัวพี่โอนให้แล้วนะแต่นี่เงินรางวัลพิเศษฝากให้น้องๆด้วยวันนี้เล่นกันได้สนุกมากเลย
5: ขอบคุณครับเฮงๆรวยๆนะครับ
4: พี่ขอตัวก่อนนะ
5: ครับผมสวัสดีครับ
6: อุ้ยอะไร
5: มาเต็มชนะ
6: เออพี่เพชรเดือนนี้เรามีเงินจ่ายเสียอาแล้วใช่ไหม

0: พี่
1: อันนี้ก็ของส่วนเดือนนี้นะส่วนเดือนหน้าก็ต้องสู้กันต่อ
0: สู้อยู่แล้ววันเนี้ยไอ้เพลงมาเล่าฉันฟังด้วยนะว่าที่เราไลฟ์กันอ่ะมีคนดูตั้ง100 คนแน่ฉันว่านะเราต้องตก FC หน้าใหม่ๆได้บ้างแหละ
1: แล้วก็เดี๋ยวพี่เนี่ยจะลองโทรหาคณะเจ้าภาพเก่าๆดูเผื่อว่าจะมีใครยังเมตตาพวกเราอยู่บ้าง
0: พี่เพชรเองก็พักผ่อนบ้างนะฉันอะแอบเห็นห้องพี่เปิดไฟจนดึกทุกคืนเลยอะ
1: พี่ก็นอนไม่ค่อยหลับนะมันกังวลไปหมดพอไม่มีพ่อนะก็ทำให้พี่ได้รู้ว่าการแบกคณะเพชรประกายไว้คนเดียวมันยากมากจริง
0: คนเดียวยังไงเหรอพี
1: ่พลอยไม่เห็นเหรอว่าพอไม่มีพ่อไม่มีจอมเทียนไม่มีจันดาวเจ้าภาพก็ติดต่องานน้อยลงแล้วที่นั่งเก้าอี้ก็ว่างพอพี่เห็นว่าเก้าอี้ว่างนะมันทําให้พี่รู้เลยว่าเมื่อก่อนนี้มันง่ายเพราะว่ามันมีทุกคนแต่พอตอนนี้มันเหลือแค่พี่มันก
0: ็แล้วหนูอ่ะไอ้กายไอ้เพลงไอ้ปิงป่องแชะอ่ะไม่มีความหมายอะไรกับพี่เลยเหรอฉันบอกกับพี่ตลอดเลยนะว่าพี่ยังมีพวกเราอ่ะทำไมพี่ชอบพูดตลอดเลยว่าพี่ตัวคนเดียวอ่ะพี่เคยเห็นพวกเราอยู่ในสายตาพี่บ้างปะไอ้กายน้องพี่มันท่องก่อนทั้งวันทั้งคืนเลยนะเว้ยส่วนไอ้เพลมันก็หัดใช้เครื่อง OB ไอ้ปิงบอกฉันมันก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นความพยายามของพวกเราทั้งหมดอ่ะมันไม่มีค่าในสายตาพี่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่นะพลอยคือพี่แค่เครียดอะ
0: ฉันเคยบอกพี่แล้วนะว่าถ้าพี่ต้องการฉันอะฉันก็จะอยู่กับพี่แต่ถ้าพี่ไม่ต้องการฉันแล้วอะฉันไปก็ได้นะ

0: เอาเปล่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นน่ะก็เธอแกล้งเราอ่ะ
1: เราก็แกล้งเอาคอนเทนต์เฉยๆอ่ะ
0: แล้วมายืนอะไรมืดๆแบบเนี้ย
1: ยืนรอพ่อมาแล้วมั้งไปแล้ว
0: เฮ้ยพี่คือเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามชื่อเธอเลยอ่ะเธอชื่ออะไรอ่ะเราขอคอนแทคได้ป่ะ
1: จีบเหรออ
0: ้าว
1: ถ้าจะเป็นเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราเต็มแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าจะเป็นแฟนเนี่ยนะไฟนิดนึงนะเพราะว่าเราอ่ะฮาร์ดโหมดอุ๊ยเดี๋ยวพี่มาแล้ว
0: ฮาร์ดโหมดเหรอผมเนี่ยได้ฮาร์ดโหมดจบมาเยอะนะครับ

0: เป็นไงบ้างเหนื่อยเลยใช่ไหมพี่บอกแล้วว่าเวลารำอ่ะเราต้องดูจังหวะดีๆเข้าใจไหมเอียงซ้ายเอียงขวาก็ที่พี่ทำให้ดูนั่นแหละก็จำแล้วก็เอาไปใช้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะที่ตั้งใจซ้อมแล้วก็อย่าลืมเอาที่พี่สอนเนี่ยไปปรับใช้ด้วยแล้วกันเรื่องการรำแล้วก็พวกจังหวะอะไรอย่างนี้ด้วยส่วนเสาร์อาทิตย์นี้ก็อยากให้พักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะมีงานเข้ามาม
1: ีงาน
2: เหรอง
1: านเลย
3: เป็นไรอ่ะ
4: ไปเด็กๆมาพักดีกว่าไปมาพักกัน
3: ไปพักแล้วนะจ๊ะ
4: เดินดีๆ

0: งอนอะไรกันอะ
1: ดูออกด้วยเหรออ
0: ืมดูไม่ออกแย่นะพี่หน้าบูดเป็นตูดมา2 วันละ
1: มากินข้าว

0: เป็นแบบนี้ไม่อึดอัดหรอพี่ขอโทษเราคุยกันหน่อยได้ไหม
1: คุยอะไรอ่ะ
0: ก็คุยอะไรก็ได้ที่พออยากพูดจะด่าพี่ก็ได้นะ
1: พูดเองนะ
0: ด่าได้แต่ว่าเบาๆหน่อยนะใจพี่มันบาง
1: พี่เพชรรู้ไหมว่าใครๆก็ต้องเคยรู้สึกโดดเดี่ยวขอนั่งด้วยคนดิที่พ่อกับแม่ตายไปไอ้เพลงก็ติดเกมจนไม่ยอมกลับบ้านตอนนั้นหนูโคตรนอนเลยนะเว้ยพี่ทำไมโลกมันใจร้ายจังวะถึงต้องปล่อยให้หนูรู้สึกโดดเดี่ยวแบบนี้

0: พี่เพชรแท้ก็เข้ามาช่วยหนูนะ
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่

0: คุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ NetShopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: พี่ขอนั่งกินทุกคนนะ
3: ชัก

0: หนูก็แค่อยากตอบแทนพี่บ้างอะอยากเป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างพี่อยากเป็นคนที่พี่หันหลังมาเมื่อไหร่ก็จะเจอหนู
1: พลอยรู้ไหมว่าสำหรับพี่อ่ะพลอยไม่ได้เป็นแค่น้องสาวนะ

0: ว่าทอยเป็นเหมือนเพื่อนสนิทของพี่คนหนึ่งเลยขอบคุณมากนะ
1: เพื่อนสนิทเนาะ

0: คนจนบ้านอยู่ฝั่งต้นท่าพระผมเป็นลิเกนะจ๊ะบ้านอยู่ฝั่งต้นท่าพระ
1: เฮ้ยไม่ใช่ท่อนสองมันต้องเล่าอย่างนี้เพราะมึงฟังกูผมเป็นลิเกคนจนนะบ้านอยู่ฝั่งทนทาผาผมเป็นลิเกทาผาบ้านอยู่นะจ๊ะฝั่งบนนี่
2: ใช่ปะ
1: ใช่
2: ไม่ใช่
3: ใช
1: ่แล้ว
3: นี่แฟนผม
1: แบบผมครับผมถูก
3: ผมเป็นคนจนลิเก
1: ไม่ใช่ใครมั่วจริง
0: ฮะเห็นกายไหม
2: ไม่ครับ
0: สรุปว่าเห็นหรือว่าไม่เห็น
2: เห็นครับมึงสองคนเห็นไหมอ่ะ
3: เห็น
4: ไทยรัฐจะอยู่แถวนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมีคุณหนูว่าขอบคุณมาก
5: ครับ
4: ขอบคุณมากครับตกใจ

0: มันทางเท้าไม่ใช่เหรอวะ
1: ไปทีมงานพักทานข้าวได้ค่ะโทษทีนะน้องนายเลทหน่อยวันนี้
2: ไม่เป็นไรเลยพี่แล้ววันนี้มีอะไรกินนะผมหิวมากเลยอะ
1: วันนี้เหรอวันนี้มีผัดผักวิญญาณไก่แล้วก็ข้าวผัด
2: ถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินข้างนอกดีกว่าพี่ผมฝากบอกทีมหน่อยนะว่าเดี๋ยวผมมาครับ
1: ต้องงั้นเหรอ
2: ครับ
3: ขอโทษครับลุกไหวไหมครับขอโทษนะครับ
4: ต่อตังนี่คุณคืนต่อตังผมมาเลยนะ
3: ผมเหร
4: อถ้าคุณไม่คืนผมแจ้งตำรวจแน่ผมถ่ายรูปคุณไว้ด้วย
3: ลบ
4: ก็ขึ้นมาก่อนดิ
3: ลบ
4: ก็ขึ้นมาดิ
3: บอกที่ลบไ
4: งก็ขึ้นมาก่อนดิ
3: บอกที่ลบไง
4: ก็ขึ้นมาก่อนดิมิจิ
3: บอกที่ลบแล้วผมบอกที่ลบ
4: ไงก็ขึ้นมาดิไอ้มิจิ

0: โหนี่คุณคนเขาอุตส่าห์ช่วยขอบคุณสักคำก็ไม่มี
1: ขอบคุณทำไมอ่ะมิจี้น้องน้องน้องลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ร้านโหพี่ตามหาต้องนานเอาสิของน้อง
2: ขอบคุณมากครับ
1: พี่ไปแล้วนะ
2: พี่ครับอันนี้ครับรับเป็นน้ำใจนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ใครกันแน่ล่ะเอ็งมิตจี
2: ้โอ้ยขอโทษแล้วกันเกิดมาไม่เคยทำผิดเลยมั้ง

0: ที่คุณจูบผมยังไม่เอาเรื่องเลยนะ
1: แค่จูบคุณนี่พูดงี้ผมก็เสียหายนะคุณ
0: ผมดีเสียหายผมเป็นคนโดนจูบนะ
1: นี่ล้มหัวกระแทกพื้นสมองไหลออกมาหมดแล้วเหรอ
0: ฮะแต่ไม่เป็นไรผมให้อภัยถือว่าหายกัน

0: ไอ้บ่ต้องเครียดล้านเพชรบ่ต้องเครียดพูดกันเองนะ
1: เสียมีอะไรเสียพูดมาเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาครับ
0: อย่าว่าทั้งสั้นล้านเพชรกี่เสียมากนี่นะบ่มีหยังเรื่องสัญญาเรื่องกูของเฮามาจัดการเรื่องสัญญาของเฮาไม่ว่า
1: สัญญาผมก็เซ็นไปแล้วเลยครับแล้วก็เงินงวดแรกผมก็ให้เสียไปแล้วแล้วเสียยังต้องการอะไรอีกครับแต่ว่าถ้าเสียอยากจะได้เงินงวดที่สองเนี่ยตอนนี้ผมไม่มีให้หรอกครับเสียเสียคงจะต้องรอไปก่อนนะครับแล้วก็มันยังไม่ถึงกำหนดด้วยตอนนี้ผมก็กำลังเร่งหางานอยู่ครับ
0: บักกำเพชรบักกำห้อยไปไ
2: ปหยิบอะไรมานะ
3: ลืมของเปล่าอ่ะ
2: เราจะไปหยิบปืน
3: ฮะ
4: เฮ้ยเตือนกูเฮ้ยไอ้ยีเด็ดนี่ไอ้คนโดนแทงรูบ้านพัง
2: บีนะห้าวไปก่อน
0: เห็นบ่มีหยังเห็นบ
5: ่
0: ไ
5: ม่อนา
0: เสียเป็นคนเว้าคำใดเว้าคำนั้นนี่เมื่อหลานเพชรเนี่ยจ่ายให้เสียงวดแหลกแล้วเสียก็เอามาคืนเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อน่ะหลานใจบ่ตรงเวลาเสียก็บ่รับประกันเด้อว่าเสียสิเอียงกับหลานเพชรจิกกี้จิกกี
1: ้ครับ
0: นี่วางไว้เออวางไว้ดีๆเออวางบนโต๊ะวางบนโต๊ะเออเออวางดีๆเออของดีมีราคาโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วเสียขออนุญาตกลับก่อนกลับก่อนโอเคไปกลับ
6: โอ้โหเห็นฉากเมื่อกี้อ่ะใจผมอ่ะตกตรงนี้เลยอ่ะของผมมาตกตรงนี
7: ้ฉันตกไปถึงตรงนี้เลยจ้ะ
2: พี่เพชรไม่ต้องกลัวนะพี่ตราบใดที่ไอ้เพลงอยู่คณะเนี้ยไม่มีใครรังแกเอาได้หรอกเชื่อผมดิพี
7: ่ปังเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ย
8: เฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคไหมพี่เพชร
1: โอเคสิเดือนนี้เรายังผ่านไปได้เลยเดือนหน้าเราก็ต้องผ่านไปได้
0: ใช่พี่ต่อให้มี100ปัญหาเข้ามาเราก็จะช่วยกันนะฉันน่ะเป็นทีมเพชรประกายเสมอนะพี่

0: ขอบคุณนะพลอยแล้วนี่เห็นกายไหมอ่ะ
1: โอ้ไม่เห็นนะ
0: เช็คชุด
2: เฮียเอากะเพราหมูกรอบไข่ดาวจานนึงครับ
3: โอ้ได้สิเดี๋ยวไปนั่งด้านในก่อนเลยนะเดี๋ยวเฮียทำให้
2: นะครับ

0: บ้างวะวันเนี้ย
1: เห็นมึงไปถ่ายรูปไป
0: นั่นหน้าไฟอ่ะ
2: โอ้ยหน้าโปรไฟล์
1: หน้าโปรไฟล์แล้วเว้ยเป็นไงบ้างเพื่อน
2: ก็ดีอ่ะเขาว่ากูหล่อด้านซ้ายอ่ะมึงว่าจริงปะ
1: ก็หล่ออยู่นะแล้วมึงได้เป็นดารายัง
2: โอ้ยเขาเพิ่งส่งรูปกูไปแคสรอบแรกถ้าผู้จัดชอบเขาถึงจะเรียกกูมาแคสอีกทีนึง
3: กระเพราหมูกรอบไข่ดาวจานนึงเฮีย
4: อ๋อได้สิแต่ตอนนี้โตยังไม่ว่างเลยนะเดี๋ยวสุดหล่อไปนั่งโต๊ะนั้นได้ไหมเขามาคนเดียวอ่ะเฮียสั่งเมนูเดียวกันแล้วเฮียทำให้พร้อมกันเลย
3: ได้ครับเฮีย
4: ไปนั่งรอเลยเฮียทำให
1: ้วีตื่นเต้นว่ะจะมีเพื่อนเป็นดาราแล้วบ้างพวกเรา
2: อะไรเออมึงแค่นี้ก่อนนะกูเจอมิจจี้
3: มิชยังไม่เลิกหาว่าผมเป็นมิจจี้อีกเหรอ
2: ทำไมต้องเลิกยิ่งตามมาแบบนี้ยิ่งชัดเลย
3: ตามใครตามคุณ
2: มันหน้าไปปะ
3: ร้านนี้ใครเขามากินกันได
2: ้ก็ผมมาก่อนอะถ้าคุณไม่ใช่คุณก็ออกไปจากโต๊ะผม
3: โอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยร้านนี้เขาซื้อข้าวแถมโต๊ะหรอคุณขนเพชร
2: ขนเพชรขนเพชรแ
3: ต่ก็ดูดิน
2: ี่แอบเช็คของอะไรมิจี้
5: มิจี้เลยไอ้คนขนเพชรมิจี้เลย
2: ขนจริงมิจี้คือคุณเนี่ยมิจี้มาแอบส่องทำไมล่ะ
4: อยากทะเลาะกันเลยครับอันนี้ครับคนกินกะเพราหมูกรอบด้วยกันแท้ๆครับรักกันไว้ดีกว่าครับอ่ะนี่พริกน้ำปลาครับ
3: ปล่อย
2: ปล่อย
5: อะไรของคุณเนี่ยไอ้คน
2: เพชรของผมผมมาก่อน
5: ก็ผมหยิบ
2: ก็ผมมาก่อนผมต้องได้ก่อนปะ
5: ไอ้คนเพชรปล่อย
2: ไอ้มิจี้จะขโมยแม้กระทั่งน้ำปลาเลยเหรอ
5: ผมหยิบก่อน
2: ของผม
5: ผมหยิบก่อน
2: ผมมาก่อนด้วย
5: ก่อน
2: ไอ้คนติงตองมาเนี่ย
5: คุณนั่นแหละ
2: โอ้โห
5: ปล่อยให้ปล่อยไง

สวัสดีครับคุณแม่ครับผมเพชรแท้นะครับลูกชายของคุณพ่อทองเปลวครับจากคณะลิเกเพชรประกายครับครับคือผมจะโทรมาแจ้งให้ทราบครับว่าตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าคณะคนใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณแม่จะจัดงานอะไรก็สามารถติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับอ๋อกำลังจะมีงานบุญเหรอครับแต่ว่าจ้างคณะอื่นไปแล้วไม่เป็นไรครับครับแต่ว่าถ้าครั้งต่อไปถ้าคุณแม่จะจัดงานอะไรก็ฝากคณะเพชรประกายไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ

0: น้ำมาตูมเย็นๆมาแล้วจ้า
1: คุณนะ
0: พี่เพชรนี่พี่

0: กินอะไรอ่ะไม่มีสารอาหารเลยหัวก็ไม่ไหวหรอก
1: ก็มันง่ายดีอ่ะกินแค่พออิ่มท้องแล้วก็จะได้ลุยงานต่อเลย
0: ให้ฉันช่วยเอาไหม
1: ไม่ต้องหรอกพลอยพี่อยากโทรคุยกับคณะเจ้าภาพด้วยตัวพี่เองมากกว่าพี่จะได้แนะนำตัวด้วยว่าพี่เป็นหัวหน้าคณะคนใหม่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะได้รู้สึกว่าคณะเราใส่ใจพลอยแค่ตั้งใจซ้อมให้พี่ก็พอแล้ว
0: ฉันก็ตั้งใจของฉันอยู่แล้วน่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมเพชรแท้นะครับลูกชายคุณพ่อทองเปลวครับครับพอดีว่าตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าคณะคนใหม่นะครับ
0: เอเพลงช่วยกันหาร้านปลาหน่อยดิมันอยู่แถวนี้ปะ
2: เดินไปเหอะเดี๋ยวก็เจอข้างหน้านี่แหละ
0: ใช่หรอพาหลงมั้ยเนี่ย
2: คลองแล้วเนี่ย
0: โอ้ย
2: แถวนี้แหละ
0: บอกให้ช่วยกันหาไง
2: แป๊บเดียวแป๊บเดียวลงแรง
0: ลงแรง
2: เดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวไปช่วยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว
0: พูด
3: เอ้ย
2: เฮ้ยนี่เธอ
0: กลัวผีปะ
2: ไม่ใช่แล้วใครกลัวไม่มี
3: งั้นก็พูดได้ดีว่าตอนนี้มีเด็กกออยู่ที่ไหนอะ
2: เพิ่มขอคำพูดแบบนี้นะ
0: โอเคขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษหลอกง่ายอ่ะ
2: ขี้ดังกว้างโยนตรงนี้ทำไม
0: คืนนี้ตลกดีเหมือนกันนะนี่แกกลัวผีด้วยเหรอ
2: บ้าไม่ได้กลัว
0: มีกระโดดเป็นปลาเลยนะ
2: ตกใจ
3: พี่ใช่พระนางมัตสีป่ะคะคณะเพชรประกาย
0: ใช่ค่ะ
3: ตัวจริงคนน่ารักอ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ตัวจริงแล้วที่ลำวันนั้นมันตัวปลอมไงโอ๊ย
0: ไอ้พลิ้งขอบคุณนะคะไว้ว่างๆมาดูลิเกอีกนะคะ
3: ได้ค่ะไปแน่นอนค่ะหนูชอบมากวันนั้นหนูไปดูนะหนูถ่ายพี่มาแบบเพียบเลยดูรูปไหมคะหนูถ่ายพี
0: ่นี่นี่นี่นี่นี่ขอบคุณค่ะ
3: พี่เอารูปไหมคะเดี๋ยวหนูดรอปให
4: ้ดรอปให้เหรอคะ
3: แอร์ดรอปอะค่ะโทรศัพท์พี่เปิดแอร์ดรอปเลยค่ะ
4: ได้ค่ะได
5: ้เป็นปะเนี่ย
3: เครื่องพี่ชื่ออะไรเหรอคะ
4: ชื่อพอหญิงค่ะ
3: พอหญิงชื่อพี่เหรอคะ
4: ค่ะ
3: ชื่อน่ารักน่าพอหญิงหนูชื่อลิ้นจี่นะคะ
4: น้องลิ้นจี่
3: ใช่ค่ะโอเคได้แล้วไหมคะ
4: โอเคค่ะโอ้ถ่ายสวยมากเลยนะคะเนี่ย
3: ขอบคุณค่ะ
4: มาขอบคุณนะคะ
5: ไม่สวยได้ไงก็วันนั้นน่ะพี่เป็นคนปรับกล้องให้ใช่ไหม
4: จ้าจะเป็นให้ได้เลยเนาะพ่อคนที่เก่งที่สุด
5: แน่นอนเก่งอยู่แล้ว
4: เก่งเรื่อง
5: ใช่ไหม
4: พ่อก็เก่ง
5: ถ่ายสวยสวยเก่งหลายเรื่องเลย
3: พี่พอหญิงค่ะ
4: คะ
3: พี่สนใจอยากเป็นดาราไหมคะ
4: ค่ะ
5: ดารา

0: ไปไหนมา
1: ก็ไปกรุงเทพไงไปซื้อผ้ามาทำชุดเนี่ย
0: แต่เช้าเนี่ยนะร้านนี้เขาเปิดบ่ายไม่ใช่หรอ
1: ก็ไปซื้ออย่างอื่นได้ไง
2: สวัสด
0: ีกาย

0: พี่ขอบคุณมากนะที่กายทำเพื่อเพชรและกายพี่ไม่คิดเลยนะว่ากายจะจริงจังขนาดนี้เนี่ยอนาคตเราจะเป็นยังไงอ่ะก็ขึ้นอยู่กับกายด้วยนะซื้อมาเยอะเลยหนักไหมเนี่ย
1: ไม่เป็นไรหรอกพี่แค่นี้เอง
0: อ้าวแล้วพี่น้องคู่นี้ไปไหนมาเนี่ย
2: อ๋อไปตลาดมาวันนี้ป้าดาเขามาขายบัวลอยอ่ะก็พายเพลงไปกินหน่อยใช่ไหมเพลง
3: ใช่ใช่ใช่พี่วันนี้ป้าดาทำบัวลอยอร่อยมาก
0: อ๋อนะป้าดา
2: ใช่นานๆพี่แกเปิดอ่ะก็เลยพาไปกินหน่อยนี่กินแล้วคอแหบคอแหบคอแห้ง
3: คอแห้งมากเลยแห้ง
2: คอแห้ง
3: แสบคอ
2: มันหวานเกินอ่ะ
3: เจี๊ยบเลยวันนี้ทำหวานเจี๊ยบเลย
2: ขอตัวไปกินน้ำก่อนนะ
0: คอแหบหมดแล้วไปกิน
3: ไปกินน้ำก่อนนะ
0: ขอไปเก็บไว้
1: ได้พี
0: ่พี่ช่วยกันเลย
3: โอ๊ย
2: มาอะไ
3: รเนี่ย
2: มาช่วยกันทำหน่อย
3: โอ้ยอะไรเนี่ย
2: อะไร
3: อย่าบอกนะจะทำเองเหรอ
2: ก็เออดิก็ถ้าอยากทุกคนได้กินของดีมีประโยชน์ก็ต้องทำเองปะกินได้มานี่มาช่วยกันทำหรือแกต้มไข่เดี๋ยวฉันทำตรงนี้มาเชื่อใจพี่คนนี้บ้างได้ไหมทำได้แกทำได้
3: โอเคโอเค
2: เอ้ามาแต่ฉันจุดนี้ก่อนแต่ดูฝีมือฉันเฮ้ยติดละ
3: โอเคโอเค
2: เป็นไงล่ะอ่ะเดี๋ยวแกลองทำ
0: จัดการตรงนั้นไปแล้วเดี๋ยวพี่ทำนี่กันผัดผงบุ้งไฟแดง
3: อันนี้กินได้อันนี้กินได้หรือเปล่าก
2: ินได้ค่ะต้มไข่ค่ะพูดเยอะ
4: เราจะช่วยจ้าพี
2: ่ไฟอะไร
3: มาเลย
1: เหลืออะไรบ้างอ่ะ
4: ต้มยำเหรอ

0: เริ่มกินกันได้เลย
1: กินเลยกินเลยกินเลยน่าทานเนาะ
0: แล้วนี่นึกยังไงฮะทำกับข้าวเองเนี่ย
1: ก็ฉันเห็นว่าพี่เหนื่อยฉันก็เลยอยากทำอะไรให้บ้าง
0: สรุปว่าพี่เพชรเหนื่อยกว่าเดิมเพราะก็ต้องมาช่วยทำอยู่ดี
2: ไม่เหนื่อยหรอกพี่เพชรใจดี
3: เปล่า
0: พี่เพชรกลัวไฟไหม้ไ
1: อ้ปองโอ๊ยไอ้ปิงไอ้ปองไอ้แชะเดี๋ยวกินข้าวเลยกินเข้าไป
0: เออกินกินกินเยอะๆกินเยอะๆเลย
1: อะไร
0: ข้าวเยอะมากเลย
1: เฮ้ยทุกคนดูนี่ดิ
4: นะคะในตอนนี้เมื่อนี้นี่นางเอกดังจ้างลิเกมาโชว์สดๆในงานแต่งเรียกเสียงฮือฮาจากแขกทั้งงานได้จะกลายไปไวรัลไปเลยค่ะ
5: โหพี่จอมเทียนพูดว่าคิวงานเต็มถึงปีหน้าพี
2: ่นี่ออกทีวีอ่ะมันดีอย่างนี้นี่เอง
5: เออแต่เดี๋ยวคณะเราอ่ะก็ได้มีคนไปออกทีวีแล้วเว้ย
2: จริงเหรอพี
0: ่จริงเหรอ
2: ใช่เหรอ
0: ใครอ่ะ
5: นี่อ่ะพี่พลอยอ่ะเพิ่งโดนชวนไปเป็นนางเอกซีรีส์เลยนะพี่
2: จริงเหรอพี
1: ่โอ้ยไปเชื่ออะไรเพลงมันพอดีเจอน้องลิ้นจี่ลูกสาวกำนันหมายนะพี่น้องเขาเรียนนิเทศเขาก็ชวนเฉยๆอ่ะไม่มีอะไรหรอก
2: ไปเถอะพี่เผื่อดังขึ้นมาน้าลิเกหรองานตุ้มเลยนะ
6: งั้นไปตอนนี้เลยไหมครับเพราะว่าอาทิตย์หน้าเราจะมีสักงานหนึ่งก็ยังดี

0: สวัสดีครับคณะลิเกเพชรประกายครับหัวหน้าเหรอครับสักครู่นะครับ
1: สวัสดีครับอ๋อครับครับยังว่างอยู่ครับเต็มวงเหรอครับครับ3 วันเลยใช่ไหมครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีมากๆเลยครับครับครับครับครับสวัสดีครับอาทิตย์หน้าไม่ต้องมีใครไปออกทีวีแล้วนะเพราะว่าคณะเรามีงานแล้ว

พ่อจ๋าแม่จ๋าของลูกทุกคำสอนที่ฟังปลูกในใจของ

0: พี่เพชรทำไมมานั่งตากน้ำค้างแบบนี้ล่ะพี่หนูก็ป่วยหรอกน่ะ
1: อากาศเย็นดีนะ
0: นึกถึงตอนที่เราเด็กๆเนาะตอนที่เราเลิกซ้อมลิเกเสร็จเราก็จะมานั่งกันตรงเนี้ยที่มีพี่มีกายแล้วเราก็แอบกินขนมกันอะ
1: แล้วก็ถูกพ่อตีเพราะว่าทำขนมหก
0: ฉันจำได้พี่โดนตีเยอะสุดเลย
1: ก็พี่เป็นพี่นี่หน้าที่ของพี่ก็คือต้องดูแลน้องทุกคน
0: คิดถึงพ่อครูแม่ครูเนาะ
1: ถึงท่านจะไม่อยู่แต่ท่านก็ทิ้งวิชาให้กับพวกเราทุกคนนะงานอาทิตย์หน้าพี่จะทำให้เต็มที่เลยจะไม่ให้พลาดเลยพี่จะใช้วิชาที่พี่มีดูแลพวกเราทุกคนให้สมกับที่พ่อครูฝากพี่เอาไว
0: ้พี่ก็อย่ามัวแต่ดูแลคนอื่นจะลืมดูแลตัวเองนะพี่ถ้าพี่เหนื่อยอ่ะพี่พักบ้างก็ได้นะหรือไม่ก็ปล่อยให้ฉันดูแลพี่บ้างก็ได้เพราะฉันอ่ะโอ๊ยง่วงนอนแล้วอ่ะไปนอนดีกว่าพี่อยู่ดีก็ง่วงอ่ะเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย
2: มาเช็ดฝุ่นจ้า
3: โอ้ยฝุ่นเลอะมากเลยเจ้านี้นี่
2: เกี่ยงเลยเกี่ยงนะ
0: ทำอะไรเราอ่ะ
2: เนื้อต่างเลย
4: ซ้อมลำ
0: โอ้ยคนละทิศคนละทางเลยไปนอนแล้ว
5: สวัสดีครับพี่เพชร
6: เย้นะ
5: สวัสดีพี่
6: สวัสดีสวัสดี
7: คุณนายครับพี่
5: ไปแล้วนะ

0: ที่ช่วยกันอย่างเต็มที่ส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ขอให้พวกเราใส่ให้สุดเหมือนกับว่าเป็นการแสดงครั้งสุดท้าย
1: ครั้งสุดท้าย
0: เพราะว่าถ้างานพรุ่งนี้
1: ผ
0: ่
1: านไปได้
0: ก็จะมีงานอื่นตามมาด้วย
1: ตามมาด้วย
0: เรามาสู้ด้วยกัน
1: แล้ว

0: ก็ทั้งหมดเป็นแบบนี้แล้วกันนะแบบที่เราซ้อมเราทำให้เต็มที่แล้ว
1: พี่เพชรแล้วตกลงรู้ยังเนี่ยว่ารถต้องไปตรงไหนอ่ะเขาแชร์รถพี่ยังไง
0: เดี๋ยวพี่ดูให้เขายังไม่แชร์โลมาเลยเอาแบบนี้เดี๋ยวพี่โทรตามดีกว่า
1: อะไรพี่ผมไม่ติดหรอเฮ้ยมันแปลกๆแล้วป่ะเนี่ย
2: แล้วเจ้าภาพเราเป็นใครครับวันนี
0: ้ห้างทองแม่บุญเดือน
2: แล้วทำไมเข้าลงในเพจแบบนี้ครับ
1: อะไร
3: ฮะไหนมาดูดิเฮ้ยทำไมอ่ะ
2: เปล่าแล้วที่เราเตรียมกันนะ
4: เฮ้ยแล้วพี่ทำไงอ่ะ
3: เฮ้ย
4: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เตรียมทั้งเสื้อเลยพี่เนี่ย
2: ทำไงกันดีอ่ะ
4: เฮ้ยเราเตรียมมาหมดแล้วพี่ทำไง
3: หม
4: ุ
3: นของพัง
4: พี่เ
5: พช
4: รนี่เขาเทเราเหรอ
2: นั่นสิ
5: พี่ท
4: ุ
5: กคน
4: เฮ้ย
0: ทุกคนตั้งสติก่อนตั้งสติ
4: ยังไงพี
3: ่ใจเย็น
4: เราเตรียมของหมดแล้วอะ
0: ก็ใช่ไงคือเราเตรียมของไว้หมดแล้วดังนั้นเราต้องไปต่อ
6: ไปต่อ
0: ในเมื่อเราไม่มีเจ้าภาพเราก็เป็นเจ้าภาพเราเองเลยไงเดี๋ยวพอหญิงกับคอประกายไปแต่งตัวเลยนะใส่ชุดจัดเต็มแบบที่ตั้งใจไว้ปิงปองแชจัดการฉากเวทีให้เรียบร้อยเพราะว่าเราจะตั้งเวทีที่นี่ที่บ้านของเรา
2: ฮะ
0: เริ่มไลฟ์ยังเริ่ม
1: พร้อมแล้วนะ
0: สัญญาณโอเคใช่ไหม
1: พร้อมนะ
7: คนดูจะอยู่ไหนพี่เพชรบ้านเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ
0: ก็ที่บ้านเรานี่แหละที่คนดูจะมาเป็นพันๆอ่ะก็ในเมื่อเราไปหาคนดูไม่ได้เราก็ให้คนดูมาหาเราสิ
7: เ
0: พราะว่าเราจะถ่ายทอดสดการแสดงลิเกทางโซเชียลมีเดียเป็นครั้งแรก
1: แล้วมันจะคุ้มกับที่พี่ลงทุนไปหรอ
0: พี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะคุ้มหรือว่าไม่คุ้มอ่ะแต่พี่ว่ามันก็ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยแต่พี่เชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำเต็มที่ผลลัพธ์มันต้องออกมาดีแน่นอน

0: มัครสมานสามัคคีมีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนนะคะโดยในระยะเริ่มแรกค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะได้ร่วมกันดูแลและพัฒนารักษาพื้นที่จากชุมชนเล็กๆรอบพระชวังดุสิตก็ขยายไปสู่พื้นที่โดยรวมของประเทศในการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะคะโดยคำว่าจิตอาสานั้นก็หมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขพร้อมที่จะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือว่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
1: ส่วนคำว่าอาสาก็เป็นคำกริยาที่หมายถึงเสนอตัวเข้ารับธรรมดังนั้นจิตอาสาจึงหมายถึงจิตแห่งการให้ความดีงามทั้งปวงแก่เพื่อนมนุษย์โดยเต็มใจสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปีติสุขที่พร้อมจะเสียสละเวลาแรงกายแรงสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์ในการทำกิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนและมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตที่ไม่ดูดายเมื่อพบเห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นกับผู้คนเป็นจิตที่มีความสุขเมื่อได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนแปลงเป็นรอยยิ้มเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยบุญคือความสงบเยือกเย็นและพลังแห่งความดีอีกทั้งยังช่วยลดอัตตาหรือความเป็นตัวตนของตัวเองลงได้ด้วยค่ะ
0: และนอกจากประชาชนจิตอาสาแล้วนะคะในโอกาสนี้ก็ยังมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ค่ะที่ได้ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ด้วยนะคะด้วยการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตค่ะโดยเรื่องของการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569ค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคก็จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปนะคะ
1: ซึ่งในขณะนี้นะคะจะมีการแสดงการรำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะ

สำหรับบรรยากาศในการประกอบพิธีของจังหวัดเชียงใหม่นะครับสวยงามทั้งสถานที่เพียบพร้อมทั้งผู้ที่เข้าร่วมในการเข้าร่วมพิธีนะครับสำหรับบรรยากาศ

0: ับมาติดตามบรรยากาศที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงค่ำณขณะนี้นะคะเวลา 19:58 นาทีสวยงามด้วยความพร้อมใจของคณะผู้จัดงานและประชาชนทุกภาคส่วนนะคะที่ในวันนี้ต่างก็ตั้งใจมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโดยขณะนี้ผู้เข้าร่วมพิธีจากส่วนราชการต่างๆได้ยืนประจำจุดทั้งบนเวทีและที่หน้าเวทีนะคะมีคณะบุคคลประสบนิกรทุกหมู่เหล่ายืนประจำกลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนที่ทั้งหมดนั้นจะได้จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลรวมถึงขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันค่ะและขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสจะมาเป็นผู้นำในการร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมๆกับผู้ร่วมพิธีณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้และผู้ร่วมพิธีในจังหวัดต่างๆรวมถึงทั่วโลกทุกๆประเทศนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: โดยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะคะในส่วนกลางจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแห่งนี้ค่ะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดค่ะมีการจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือในสถานที่ที่เหมาะสมนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลจะพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและความเหมาะสมค่ะจากการแสดงออกด้วยการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะทางสำนักพระราชวังก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ค่ะระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2569นะคะนอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ซึ่งทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งทาง Play Store และ App Store ค่ะ
0: นอกจากนี้รัฐบาลยังขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเครื่องราชสักการะจัดตกแต่งสถานที่ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.และประดับผ้าระบายสีขาวตามอาคารสถานที่กำหนดระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้ค่ะ
1: โดยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้นะคะรัฐบาลได้เชิญชวนภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความเหมาะสมอีกด้วยค่ะ
0: พิธีอันทรงเกียรติในวันนี้นะคะประชาชนชาวไทยทุกคนน้อมใจกันค่ะเพื่อที่

0: จะร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ซึ่งทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะอีกหนึ่งพิธีที่สร้างความตื่นตาตื่นใจแล้วก็ประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างเช่นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมายังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยค่ะ
1: ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลนะคะที่เราได้เห็นว่ามีประชาชนหลายภาคส่วนค่ะทั้งในนามบุคคลคณะบุคคลข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะที่ต่างตั้งใจมุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมในรูปแบบต่างๆนะคะดังที่ได้ชมภาพบรรยากาศไปตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีการทำบุญทำกิจกรรมทางศาสนาต่างๆทุกศาสนาเลยนะคะรวมถึงมีการทำกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆเพื่อที่จะร่วมถวายเป็นพระราชกุศลด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังรวมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแนวทางจิตอาสาพระราชทานค่ะดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานคติพจน์ลงวันที่23กรกฎาคม2569และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทค่ะ
0: และอีกสักครู่นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสค่ะก็จะเดินทางมาถึงยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะจะเข้าไปยืนประจำจุดบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาก็จะวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงินจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะถวายธูปเทียนแพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้และในลำดับถัดไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวนำผู้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลซึ่งลำดับขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำเหมือนกันและพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศและทุกประเทศทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะมีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะผู้ร่วมพิธีจะจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและก็จะมีการนำร้องเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญกันค่ะในวันนี้การถ่ายทอดสดของเรานะคะนอกจากคุณผู้ชมจะได้รับชมภาพบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะได้นำภาพบรรยากาศของการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลจากจังหวัดต่างๆอาทิเชียงใหม่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีและจันทบุรีมาให้ทุกๆท่านได้รับชมไปพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตส่งสัญญาณถึงภาพในวิดีโอให้ช่างภาพบันทึกภาพบริเวณหน้าเวทีนะคะอีก5นาทีจะได้จัดเตรียมพื้นที่ด้านหน้าเวทีให้เป็นเรียบร้อยนะคะและเราจะเดินเฉพาะบนเวที
0: ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะคะได้มีบรรยากาศอันเป็นมงคลมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เลยค่ะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปโดยนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการกล่าวถวายสัตยปฏิญาณนะคะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ด้วยโดยข้าราชการค่ะต่างก็ตั้งสัตยปฏิญาณจะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะคะจากนั้นค่ะในช่วงเย็นๆนะคะก็ได้มีพิธีการวางพานพุ่มณราชสักการะณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้โดยส่วนราชการมูลนิธิองค์กรต่างๆก็ต่างมาวางพานพุ่มถวายราชสักการะโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
3: พร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศนะคะในแต่ละจังหวัดก็จะมีการรวมตัว

0: พิธี
1: โดยในระหว่างนี้นะคะจะได้ขอหยิบยกข้อความตอนหนึ่งในระหว่างที่นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีและข้าราชการถวายสัตย์ปฏิญาณตนค่ะซึ่งเกิดขึ้นช่วงเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะคะว่าในนามข้าราชการทั่วประเทศต่างปลื้มปิติล้นพ้นที่ได้มาแสดงความจงรักภักดีและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระฉฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานนับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะนำความผาสุกร่มเย็นสู่เหล่าปวงประชาและความวัฒนาสถาพรของประเทศทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่บรรดาข้าราชการในการปฏิบัติงานของแผ่นดินทรงพระกรุณาพระราชทานพระบรมราโชวาทอันทรงคุณค่าปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสำฤทธิ์เพื่อสนองพระราชปณิธานให้สมกับการเป็นข้าของแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีจะเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป
0: และผู้สมรสประธานองค์กรต่าง
2: ๆขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงยังท้องสนามหลวงแล้วค่ะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงแล้วนะคะกำลังเดินขึ้นสู่เวทีกลางเพื่อเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสกำลังเดินไปเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ
0: ด้านหลังแนวผู้ร่วมพิธีและด้านซ้ายขวาได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: นายกรัฐมนตรีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้ร่วมพิธีทุกท่านครับทุกส่วนพร้อมครับผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้ามยัด

0: กรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาวางพานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน
1: เชิญทั้ง3ท่านวางพานพุ่มด้านขวาครับ

นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ค่ะ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะพร้อมๆกับที่ทุกๆจังหวัดทั่วประเทศก็จุดเทียนไปพร้อมๆกันนะคะ
2: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาพร้อมกันถวายพระพรชัยมงคลแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปฏิฐานอันแน่วแน่ในการอภิบาลบำรุงอาณาประชาราษฎร์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชดำริและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งปวงล้วนมันเกิดคุณูปการอันไพศาลเพื่อกูลให้แผ่นดินไทยสมบูรณ์พูนสุขเจริญรุ่งเรืองวัฒนาและอาณาประชาราษฎร์ดำรงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันกว้างไกลทรงสร้างความเจริญวัฒนาในทุกมิติทรงเกื้อหนุนในทุกสรรพกิจให้ดำเนินควบคู่กับการพิทักษ์รักษามรดกของชาติและทรัพยากรของแผ่นดินเพื่อให้ราชอาณาจักรไทยดำเนินก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงทันต่อความผันแปรของโลกยุคใหม่ทำรงไว้ซึ่งดุลยภาพของความเจริญก้าวหน้าและความยั่งยืนของชาติบ้านเมืองคราใดที่ราษฎรประสบเหตุเพศภัยหรือความทุกข์ยากด้วยประการใดเมื่อนั้นพระมหากรุณาธิคุณก็แผ่ไปถึงโดยพลันทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือตลอดจนทรงรับผู้ประสบภัยต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อบรรเทาทุกข์และให้ราษฎรได้มีความหวังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วทุกถิ่นฐานดุจดังแสงประทีปที่สว่างไสวในค่ำคืนนี้ยังความร่มเย็นเป็นสุขและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้าก็เกิดเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีที่จักน้อมนำประสบนิกรทั้งปวงให้พร้อมใจกันสืบสานพระราชปฏิฐานและทำนงรักษาความวัฒนาสถาพรแห่งชาติบ้านเมืองให้ยังยืนสืบไปในโอกาสอันเป็นสุภมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบรรดาดลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิตรพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีเหลือไกลแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
3: ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงหน้าวิหาร

เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติกลับหลังหันค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในค่ำคืนนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความร่วมมือร่วมใจของประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าทั้งส่วนกลางที่ท้องสนามหลวงและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศที่พร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
3: และสำหรับวันนี้นะคะการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วดิฉันปิยณีเทียมอัมพรคุณกมลวรรณสุนทรธรรมผู้บรรยายภาษาไทย

0: และร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษพร้อมทีมถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

พิพิธพรบวรมงคลดลสวัสดิ์สุพิพัฒน์ไตรรัตน์เจิมเฉลิมศรีทรงทศพิธราชธรรมนำชีวีผู้บดีสุภธรรมรงค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 17:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถทรงรับการถวายพระพรของบรรพชิตจีนและยวนแล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมาสศิลาเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสศิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและทรงจุดธูปเทียนไทยนิรังบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่บัดเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นับตั้งแต่ทรงครองราชโดยทรงศึกษารักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรชาวไทยให้มีความกินดีอยู่ดีมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงชานหน้าพระอุโบสถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุฝ่ายหน้าฝ่ายในเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานราชสังคหวัตถุจำนวน18คนต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมาร

ารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยธรกิตติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระราชาคณะจำนวน9รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกเสร็จแล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์แล้วทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์แทรกพระชมพรรษาที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศานุวงศ์แล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระธีรยันมุนีถวายศีลจบเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์75รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชมพรรษาเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกิ่งปวเรศทรงประเคนพระครอบพระกิ่งปวเรศแด่สมเด็จพระธีรยันมุนีแล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพดลมหาเสวตรฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับอันหนึ่งเวลา 12:00 นในวันนี้ทหาร3เหล่าทัพทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ซึ่งกองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่1กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ยิงสลุดหลวงณท้องสนามหลวงโดยทำการยิงตามจังหวะของเพลงสรรเสริญพระบารมีจำนวน21นัดเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทำการยิงสลุดหลวงด้วยปืนใหญ่จำนวน21นัดณว่ามวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กองทัพอากาศโดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุดหลวงเฉลิมพระเกียรติ21นัดณอุทยานการบินกองทัพอากาศดอนเมืองและวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 12:00 นเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการหล่อล้อมความรักและความรับผิดชอบจากสมเด็จพระบรมราชบุพการีคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี

ีหลวงจึงทรงสืบสานคุณค่าดังกล่าวทั้งในพระราชฐานะพระราชโอรสพระราชบิดาและพระมหากษัตริย์ในพระราชฐานะพระราชโอรสทรงถวายความเคารพและเทิดทูนสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหนือสิ่งอื่นใดดังที่ปรากฏเป็นภาพพระราชจริยวัตรอันงดงามระหว่างทั้งสองพระองค์ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศสะท้อนถึงความรักและความผูกพันระหว่างแม่และลูกซึ่งงดงามหาใดเปรียบโดยขณะดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงถ่ายทอดความรักที่ทรงมีต่อสมเด็จแม่ผ่านบทพระราชนิพนธ์ชายรักแม่สุดหัวใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2515ความว่าวันเฉลิมสมเด็จแม่ได้แต่คิดขอน้อมจิตรำลึกถึงคนึงหาพระคุณแม่มากล้นเหลือคณนาลูกเกิดมาโชคดีมีแม่งามไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม่ว่าสวยแท้ราชินีแห่งสยามควีนสิริกิติ์จำขึ้นใจในพระนามชมว่างามเพลิดพริ้งยอดหญิงไทยแม่รักชายห่วงชายชายก็รู้ชายจะสู้สุดชีวาอย่าสงสัยจะทำตัวให้สมแม่วางใจจะรักไทยกู้ศักดิ์ศรีจักรีวงศ์จะรักหญิงที่เขาเข้าใจแม่จะแน่วแน่พุทธศาสตร์ถือพระสงฆ์การสวดมนต์ไหว้พระจะดำรงจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอถวายสมเด็จแม่เพียงแค่นี้จงโชคดีมีสุขทุกจากหายอย่าคิดมากทำพระไทยให้สบายเรื่องลูกชายแม่อย่าเศร้าเขารักดีชายขอกราบลงที่ตักพร้อมรักแท้ชายรักแม่สุดหัวใจชายไม่หนีชายจะเป็นกำลังใจป้องภัยรีมอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแม่เอ่ยในพระราชฐานะพระราชบิดาทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกซึ่งทรงเปรียบดั่งดวงพระราชฤทัยทรงเลี้ยงดูพระราชธิดาด้วยความรักและทรงอยู่เคียงข้างพระราชธิดาในทุกช่วงวัยสะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่นิตยสารสกุลไทยเกี่ยวกับบทบาทของการเป็นพ่อความตอนหนึ่งว่าในการเป็นพ่อเราก็อยากให้ลูกเขาสมใจในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากให้เขามีโอกาสหรือมีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตในวิถีทางที่เขาเลือกในทางที่ดีอยากให้เขามีความพร้อมและโตขึ้นมาด้วยความมั่นใจสบายใจก็สรุปได้ว่าเขาพร้อมที่จะเลือกชีวิตของเขาในทางที่ถูกต้องแล้วก็อยากให้เขามีความสุขตามที่เขาเลือกบทพระราชทานสัมภาษณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อพระราชธิดาและจากทุกพระกรณียกิจที่พระราชธิดาทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและน้ำพระทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนซึ่งกล่าวได้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงเป็นลูกสาวที่ทำให้พ่อภูมิใจ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเผชิญกับช่วงเวลาที่ทรงโทมนัสอย่างมิอาจหาได้เปรียบจากการทรงสูญเสียพระราชมารดาและพระราชธิดาที่ทรงรักยิ่งแต่ด้วยพระราชภาระที่หนักอึ้งในพระราชฐานะพระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังคงทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมิทรงว่างเว้นและมิทรงย่อท้อด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าดังบทกลอนพระราชนิพนธ์ข้างต้นที่ได้ถวายแด่พระราชมารดาเมื่อกว่า5ทศวรรษที่ผ่านมาความตอนหนึ่งว่าจะมั่นคงรักชาวไทยไม่เสื่อมคลายขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสักเกตรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปการสดับพระอภิธรรมถือเป็นโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้พิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารเห็นความจริงของชีวิตและตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทพร้อมหมั่นสร้างคุณงามความดีขณะที่ยังมีชีวิตเวลา 17:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้ที่มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 19:00 นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศ์สาวาสรวม4รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการบำเพ็ญกุศลพระราชทานกุศลปล่อยโคนกและปลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 7:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมใ

0: พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโคนกและพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณท่าวาสุกรีในการนี้ประธานองคมนตรีปล่อยโคจำนวน1คู่ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้แก่ครอบครัวนายหนูเกณฑ์จิรนังเกษตรกรอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์เพิ่มผลผลิตกับปล่อยนกเขาชวาจำนวน75ตัวกลับคืนสู่ธรรมชาติและปล่อยเต่าส่วนพระองค์จำนวน75ตัวซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำไปปล่อยในพื้นที่ที่เหมาะสมและปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน1ล้านตัวซึ่งกรมประมงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโพงปลาเทพาและปลาชะโอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเจริญเติบโตขยายพันธุ์ตามธรรมชาติรักษาความสมดุลของระบบนิเวศต่อไป
1: รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
0: วันนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงรัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2569โดยมีพิธีทำบุญถวายพัสหารแด่พระสงฆ์10รูปที่เจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและสามเณรจำนวน175รูปเพื่อถวายพระราชกุศลมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยราชการในพระองค์รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสะท้อนถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได
1: ้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้แก่นางพัฒมนเพ็งส้มวราภิโมกและคณะมูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดีสโมสรโรตารีศรีนครินทร์ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรือและนางสาวทัญชนกผลดีและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดพิชยยาติการามวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดโหนดรายจังหวัดสมุทรสงครามวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมและวัดในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดเบญจคีรีนครวัดบนวรรณารามวัดอมรยาสมาคมวัดดอนกระเบื้องและวัดเนคขมารามสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นนายอภิชาติอยู่เกตและคณะบริษัทพร้อม88เฮลแบรนด์จำกัดและจิตไลฟ์สหคลินิกสมาคมมวยชายานานาชาติและนางสาวธราปรนันและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบูรณสิริมัตยารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดมุกทาราวัดสนวัดแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดพระงามวัดทับหลวงจังหวัดนครปฐมและวัดพังตรีจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นเวียงคุ้มเจ้าเมืองเหนือครอบครัวช่วงโชติพระครูเกษมถาวรคุณและคณะนายกุลวัฒน์อิมชัยและคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรดารุ่น10ได้รับพระราชทานพระบรมรา

อนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดโมลีวัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดเต็มรักสามัคคีวัดบางรักใหญ่วัดมะเดื่อวัด

นี่เลยนะคะข้างหน้าของเรานะคะเรานะคะแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมแล้วก็ครีมนวดผมสมุนไพรของออร่าเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมดนะคะ2ชนิดด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือยาสระผมนะคะมะกรูดนะคะยาสระผมมะกรูดของเราอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะเพราะมีส่วนผสมของเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็นะคะเสลดพังพรด้วยนะคะยาสระผมอันนี้นะต้องขออนุญาตนะคะพูดถึงนะประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะว่าแต่สมัยเด็กๆนะคะคุณแม่เนี่ยจะชอบใช้เนี่ยเอามะกรูดนะคะมาทาทาหนังศีรษะแล้วก็สระผมนะแล้วพอโตมาหนูเห็นแกซื้ อยาสระผมมะกรูดนี่แหละค่ะก็ถามแกว่าแม่ยาสระผมอะไรกลิ่นมันแบบว่าเหมือนแบบกลิ่นฉุนๆหน่อยเนี่ยนะคือจะบอกว่ายาสระผมมะกรูดนะคะแม่บอกว่าใช้แล้วดีมากลดรังแคนะคะลดอาการนะคะคันหนังศีรษะแล้วก็ลดพวกโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็นพวกซิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วสิทธิ์พังพรที่อยู่ในกับมะกรูดนะคะก็ยังช่วยทำให้นะคะผมที่ไม่แข็งแรงนะคะผมงอกมาใหม่เนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นคือไปบำรุงหนังศีรษะของเรานะคะให้หนังศีรษะของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะเรียกว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะคะกับแชมพูมะกรูดของเราตัวนี้เลยนะจ๊ะแชมพูมะกรูดแล้วนะคะเรายังมีนะคะแชมพูอีกตัวนึงนั่นก็คือต้องค่อยๆวางนะคะกลัวตกนะคะนั่นก็คือแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมนะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้นะคะดอกอัญชันและว่านหางจระเข้ล้วนเป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกกันได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ดีมากๆเพราะว่าสมุนไพรดอกอัญชันนะคะทำให้ผมของเรานั้นมีสีอะไรเอ่ยสีดำนะคะเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่นะคะเป็นชาติเชื้อชาตินะคะเอเชียอย่างพวกเราเนาะเราได้เคยยินเรื่องราวและเป็นเรื่องจริงกันอยู่แล้วว่าใครอยากคิ้วโดกๆดำๆใช่ไหมคะเอาดอกอัญชันมาทาคิ้วนะคะคิ้วเราก็จะโดกคิ้วเราก็จะดำนะคะอันนี้ก็เช่นกันเวลาใช้มาสระผมนะคะผมเราก็จะดำเงานะคะแข็งแรงนุ่มสลวยนั่นเองถามว่าความนุ่มสลวยมาจากอะไรนะคะความนุ่มสลวยเนี่ยก็มาจากว่านหางจระเข้นี่แหละค่ะนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเชื่อหรือไม่คะว่าที่นี่นะคะเขามีขายกันเป็นใบๆยาวๆเลยนะคะถ้าใครไปตลาดฝรั่งนะคะที่แพงๆยี่ห้อแพงๆทั้งหลายนะคะเขาจะมีขายเป็นใบนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะบางท่านนะคะเอามานะคะแล้วก็มาฝานเปลือกเนี่ยค่ะออกแล้ววุ้นข้างในนี่แหละเอามาทาหน้าทาผิวเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมความสวยความงามหลากหลายเลยนะคะบางท่านทำยาสระผมเองที่บ้านก็มีนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยวุ้นของว่านหางจระเข้นะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีอย่างนี้เลยซึ่งตัวพาวนะคะมีประสบการณ์จากตอนนั้นนะไปอยู่ที่ประเทศคอสตาริกาเนาะไปเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเขาไปซื้อว่านหางจระเข้นี่มาจากตลาดนี่ตลาดบ้านๆนะนึกถึงตลาดนัดบ้านเรานะคอสตาริกาประเทศแบบจะเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างแบบไม่ได้มีโหไฮโซแบบนี้เนาะนะคะแบบคอสติก้าระดับบ้านๆนะเขาเอามาถึงบ้านแล้วเขาก็มาปอกเธอทำแล้วผสมกับครีมนะคะมาตำผสมกับครีมแล้ววุ้นแล้วก็มาทาหน้าพอกหน้าก่อนนอนนะคือทำให้ผิวหน้าเขาได้ดีขึ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการนะคะว่าเอานะคะดอกอัญชันที่ทำผมเราดำผลับขนาดนี้ค่ะแล้วก็นะคะว่านหางจระเข้นะคะมาสระผมแล้วนะถ้าเป็นหนังศีรษะเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะคะผมที่งอกออกมานะคะก็จะงอกงามเติบโตแข็งแรงเงางามนุ่มสลวยไม่เป็นพันไม่ชี้ฟูนะคะไม่ผุไม่พันกันเป็นแบบว่าสังกะตังนั่นเองนะคะถือว่านะคะเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ดีมากๆนะคะพูดกันถึงยาสระผมไปแล้วนะคะเรายังมีนะคะขาดไม่ได้เนาะเวลาเราสระผมเสร็จเราก็ต้องมีการใส่ครีมนวดผมใช่ไหมคะนะฮะใส่ครีมนวดผมเนาะนะฮะของเรานะคะครีมนวดผมของเราที่มีนะคะก็คือนี่เลยค่ะครีมนวดผมนะคะดอกอัญชันนะคะครีมนวดผมดอกอัญชันถามว่าทำไมนะฮะถึงมีครีมนวดผมดอกอัญชันสาเหตุหลักก็เพราะว่าคุณสมบัตินะคะของดอกอัญชันนั้นน่ะเป็นคุณสมบัติที่เรามักจะต้องการนะฮะแล้วก็อยากได้ในการที่เราฟื้นฟูเส้นผมไม่ว่าจะทำให้เส้นผมเราแข็งแรงนะฮะเส้นผมเราเงางามนะฮะไม่ชี้ฟูนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเหล่านี้นะฮะดอกอัญชันมีคุณสมบัติในการดูแลได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วเผื่อว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะต้องการจะรักษาพวกโรคผิวหนังใช่ไหมหมายถึงว่าโรคหนังศีรษะเป็นซิวหรือเป็นนะคะเป็นรังแคต้องการทำให้รากผมเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมคะซึ่งเหล่านี้จะได้จากแชมพูนะคะหรือว่ายาสระผมมะกรูดกับเสลดพังพรของเราแต่ว่าจะทำอย่างไรล่ะนะคะให้มีการส่วนเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ผมเราเงางามนะคะไม่ชี้ฟูนะคะอันนี้แหละนะคะ

0: ยาครีมนวดผมนะคะของดอกอัญชันก็จะเข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้นะคะได้เป็นอย่างดีเลยแล้วถ้าใครมียาสระผมดอกอัญชันอยู่แล้วกับยาสระผมดอกอัญชันกับว่านหางจระเข้อยู่แล้วนะคะอยากให้ผมของเรานะได้มีการบอกว่าทิ้งคือสระผมมันสระแป๊บเดียวมันก็ล้างออกใช่ไหมอยากให้เกิดการหมักผมนะทำให้ผมนะคะมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็เรียกว่าแบบว่าอยู่ได้นานๆหมายความว่าเราไม่ต้องบอกว่าเราบอกว่าได้ว่าคู่เดียวอยู่นะคะคือบอกว่าจับอยู่เอาอยู่เลยเนี่ยนะคะก็คือใช้เป็นคู่ของนะคะดอนชันกับครีมนวดผมดอนชันไปด้วยกันเลยอาจจะเป็นท่านที่ไม่มีปัญหาเรื่องหนังศีรษะเพียงแต่ว่าอยากให้ผมเราดำเงาสวยสวยเก๋ให้สมกับนะคะการเป็นสาวนะคะคนไทยสาวเอเชียของเราเนี่ยนะคะหรือว่าให้สมกับเป็นหนุ่มนะคะหนุ่มชะกันนะคะหนุ่มวัยชะกันหรือไม่ชะกันก็ตามนะคะนะให้สมกับเป็นหนุ่มเอเชียของเราค่ะหนุ่มฟอร์ลอเฟียลเนี่ยนะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะคะข้อดีอย่างที่บอกเป็นสมุนไพรนะคะไม่มีการใช้สารเคมีไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะบางคนเนี่ยเคยยินเนาะใช้ยาสระผมแล้วมันจะเกิดเป็นสิวแพ้ตามหลงตามหลังอันนี้รับรองไม่มีนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีนั่นเองนะจ๊ะสำหรับนะคะยาสระผมแล้วครีมนวดผมนะคะออร่าของเราเนี่ยแหละค่ะคือนะคะคุณภาพเน้นๆผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะในยาสระผมแล้วครีมนวดผมออร่านะคะทั้งนะคะดอกอัญชันว่านหางจระเข้และนะคะเศษพังพรแล้วก็ลูกมะกรูดของเรานะคะถ้าใครผู้ใดนะคะต้องการนะคะอยากที่จะนะคะสั่งซื้อนะคะจับจองไปลองใช้กันเนี่ยนะคะยืนยันในคุณภาพนะคะสามารถติดตามนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะได้นะคะในทุกๆวันนะคะที่ Nest Shopping นะคะ Live TV ของเราค่ะ
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกร

0: ิ้น
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
4: อ
3: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
5: ชายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนอย่างเง
4: ี
3: ้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้งูดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
4: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
4: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
4: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
4: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ

0: ไอ้สารไอ้สารเลยสารมากเลย
1: ถ้าเป็นแผลมันก็เคลือบผิวเลยนะ
0: เคลือบผิวชมดูสิครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆนะครับมันจะออกมาเป็น
2: Faster
0: เลย
3: Faster มาตรงนี้
0: เนี่ยเป็น Faster เลย
3: ต้องใช้
0: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
4: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันความแปลก
5: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
4: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญ
6: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: โอเคโอเคโอเคเอามีอะไรก็ว่ามา
1: อยากสิถามนะคะว่าย่ามไหนลูกไส้สุดหักสุดแพ้งเนี่ยเพิ่นสิมีแฟนจ้าเถื่อแม่นี่อยากอุ้มหลานหลายแห้งแล้วเถื่อค่ะ
2: มัมI don't want any girlfriend now. I want to focus on my work.
3: โอ้ยหล
0: ่อ You so handsome. ข้าจะมอบร่างกายนี้ให้แก่เจ้าไว้เป็นคู่ครอง
2: ข้าไม่อยากมีแฟนข้าอยากเฮ็ดงานก่อน
1: เศร้าว้าวเลยข้าอยากได้มรดกพันล้านจากแม่นี่บ่ต้องว้าวเลย
2: ขอโทษครับพี่แม่ข้าบ่อยากมีแฟนเลยผู้สาวจักคนไปคิดตัวข่อย
0: ไม่ยากไม่ยากเนื้อ

0: จะปรากฏในขันมหาเสน่ห์ใบนี้แต่ก่อนอื่นเติมบุญกันอีกนิดนึงนะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
2: จอดค่ะพี่จอดค่ะ
1: นะ
3: คะเห็นหรือยังไม่เห็นเพิ่มเลยต้องเพิ่มเอาแหวนมาแหวน
4: เฮ้ย
1: แต่ก่อนให้ยัง

น้าข้าเจ้าสององค์ผู้ยิ่งใหญ่กษัตริย์แดนอีสานใต้นคราชแดนอีสานใต้ผู้ปกป้องสองฝั่งมูลความหักสองเจ้านั้นยังมั่นแก่นอยู่คือหินแม่นสิพบชาติใดกับบ่ลืมน้อเจ้าแม่น้ำสองสียังคอยเฝ้ามีหน้าข้าผู้

สบู่ออร่าเฮอร์เบิลซอปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

สบู่สมุนไพรนะคะซึ่งสบู่สมุนไพรของเรานะคะก็มีหลากหลายที่ทราบกันนะไม่ว่าจะเป็นสบู่มังคุดนะคะหรือว่าจะเป็นสบู่นะคะมะขามนะคะซึ่งมะขามเนี่ยก็ช่วยผัดเซลล์ผิวขัดขจัดคราบสกปรกนะคะสบู่มังคุดนะคะช่วยทำให้นะคะริ้วรอยนะคะบนใบหน้าเราน้อยลงแล้วก็ที่สำคัญคือกระชับรูขุมขนให้เล็กลงนะคะมีนะคะสบู่มะละกอนะคะที่นะคะจะช่วยนะจ๊ะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบคำว่าชมพูและเลื่อนๆมะละกอนะคะลดริ้วรอยได้นะคะสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะช่วยการสร้างเซลล์ผิวนะคะผลัดเซลล์ผิวใหม่บนผิวหน้าของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วเรายังมีนะคะสบู่น้ำนมข้าวสำหรับท่านที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะน้ำนมข้าวจะไปช่วยเสริมนะคะสร้างความแข็งแรงของผิวนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นมีน้ำมีนวล นะคะแล้วก็ขาวขึ้นนะคะสุดท้ายนะคะแต่คุณสมบัติไม่ท้ายสุดแน่นอนนั่นก็คือสบู่ขมิ้นนะคะสบู่ขมิ้นของเรานะคะเป็นตัวที่ช่วยนะคะทำให้ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ไปนะคะขัดเอานะคะสิ่งที่ไม่ดีออกไปแล้วด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ผิวของเรานะคะนุ่มนวล นะคะสีนะคะเป็นขมิ้นสีนวลเหลืองเหมือนขมิ้นนะเหมือนเวลาที่ฝรั่งพูดนะคะผิวของอย่างเรานะไอเชียเราเป็นผิวโกลเด้นสกินนะคะหรือว่าผิวทองคำนะคะก็ทำผิวเราสวยงามนะคะได้นั่นเองนะคะ